0: ประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
1: ขณะที่นายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
2: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายจุดเนี้ยมาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็มี2ครั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาถขวัญสันสุขรายงาน
3: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
5: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกร ให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่รัฐบาล
4: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดออนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
3: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
7: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าเจ็ดภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปรับปรามนอมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอ.เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนไทยและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลัก พื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช้
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
8: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้น2โดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการ ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
6: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9 ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อทอจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก 3-0 เซตเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พาร์63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาร์เท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสลุดทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดียาจุธานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026-2028 การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิทธิ์สำเร็จมัสิมัทพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
13: 1นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
3: ด้ว
13: วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: กับบรรทัดฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
20: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยางชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับแล้วอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตจำวันให้ได้นะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3 เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3 เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3 เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1 ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40 ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70 ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4-24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR ลบ 3.35 และปีที่4ก็เป็น MRR ลบ 0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3 งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30 ธันวาคม 2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน30 มกราคม ปี 70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตัดดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่ 1-3 ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่ 4-24.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของ Recharge นะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30 กันยายน 2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
19: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
20: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบผงเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในตัวแพ็กเกจสี่แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
19: ค่ะอย่างตัวโครงการ มาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3 เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
20: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็ว
19: ค่ะอันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
20: ใช่ครับ
19: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
20: ผมคิดว่าโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
19: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
20: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการพิจารณาในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
19: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
20: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้ง call center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
20: ครับผมขอบคุณครับส่งกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการฉปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
24: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.ยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและจะหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
23: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
24: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปหักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
23: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
21: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
2: จริงๆที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าครองชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
1: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
4: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงาน spending เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยาย channel ให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
1: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
21: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
5: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎร์หากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างด้าวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
7: แฟลตดินแดงอาจจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลาง4กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวและมันเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ล่ะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
5: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
9: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้น นะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป
5: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎรต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหายสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไร
11: เองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละจากตัวอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาทำได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิสราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิสราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ ขออนุญาตใส่แมสจัดรายการนะวันนี
1: ้อนุญาตค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอดีน้องป่านป่วยเนาะเพิ่งจะหายป่วยนะคะช่วงนี้คนไม่สบายเยอะนะ
2: ต้อง
1: ดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่ายังไงแล้วป่วยเราก็ยังมาทำงานนะคะทีมงานของเราก็เหนียวแน่นค่ะคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานแล้วก็คุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้คุณผู้ชมทาง Facebook ได้เห็นหน้าสวยๆของเรา2คน
2: ค่ะวันนี้เห็น
1: ชมเองเลย
2: เห็นครึ่งหน้านะสวยครึ่งหน้าไปก่อน
1: ก็สวยถึงแม้จะสวยในแมสก็คือสวยถอดแมสออกมาก็สวยเหมือนกัน
2: อวยกันเอง
1: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะคะเช้านี้เราก็สบายๆกันหน่อยละกันนะคะพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่ให้

0: ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะความช่วยเหลือต่างๆการเยียวยานะคะรวมถึงการแถลงผลงานของด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันนอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วทางด้านคุณสุภามาศเองก็ได้ออกมาพูดในเรื่องที่ท่านได้ไปลงพื้นที่ในรอบ3เดือนนี้ว่าได้ดูแลในเรื่องของผู้บริโภคอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนอกจากนี้นะคะเรื่องของเหตุชายแดนใต้ก็ยังติดตามนะว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุระเบิดอีกแล้วนะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแต่ว่าเห็นว่าจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะกกต.เองเรื่องของกกต.ที่จะเรื่องถกเรื่องของหัวสว.เห็นว่าศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีข้อสรุปนะในเรื่องของการประชุมว่าจะมีมติพิจารณาอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆอีกมากมายอ่ะไปดูเรื่องแรกในเรื่องของลมฟ้าอากาศกันนะวันนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการเตือนนะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางว่าต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 40% นี้จะไปตกในภาคต่างๆและจะเป็นจังหวัดไหนอ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะ
1: แ
0: ล้วก็เห็นว่าให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุโซนร้อนนาราด้วยนะคะเตือนรับมือผลกระทบทางอ้อมก็คืออาจจะไม่ได้โดนบ้านเราตรงๆหรอกแต่ว่าอาจจะมีปลายๆห่างๆที่จะอาจจะมีความกระทบกระเทือนนะคะซึ่งทางด้านท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีนะบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันเช้าวันนี้นะคะแม้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนะคะก็จะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่าพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีก็จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของสถานการณ์น้ำในระยะสั้นด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็เพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในพื้นที่นะคะเฝ้าระวังนะคะฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นะคะก็สามารถติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการก่อตัวพายุใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบล่วงหน้าแบบนี้นะคะบางทีมีพายุตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าบ้านเราโดยตรงอาจจะโดนหางหาง อาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็เปิดรับข้อมูลตลอดนะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ละพื้นที่นะคะอย่างภาคเหนือวันนี้นะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยเฝ้าระวังกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะส่วนภาคกลางนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะบริเวณที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนฝั่งตะวันตกนะคะ140ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนั่นเอง
0: จะมีใช่มั้ยที่ฝนจะมาใช่มั้ยคะช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำอ้าวคาบเกี่ยว 4:30 น
1: แน่นอน
0: ทำงานอีกแล้ว
1: แน่นอนเลย
0: มาตรงเวลาตลอดเลยนะ
1: กับมาพร้อมกันกับพร้อมกันนะคะ
0: ไม่เคยสายเลยนะคะพี่ฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าฟังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ช่วงนี้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีเหตุในเรื่องของน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะก็เฝ้าระวังให้ดีทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าก็โดนหนักอยู่เหมือนกันก็คือในพื้นที่น่านนะคะตอนนี้ก็ในบางส่วนที่สามารถจะฟื้นฟูหรือว่าจัดแจงในเรื่องของการทำความสะอาดได้เนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มแล้วนะคะโดยเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่นะคะเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ค่ะปรูพรมลงพื้นที่นะคะที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเพื่อเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะสะพานแล้วก็ถนนอย่างเร่งด่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนำโดยคุณเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะพร้อมด้วยทีมวิศวกรได้มีการประเมินความปลอดภัยอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลแล้วก็ระบบสุขาภิบาล นะคะพร้อมกับให้คำแนะนำแก่เจ้าของบ้านเกี่ยวกับการซ่อมแซมเบื้องต้นว่าอาจจะต้องซ่อมแซมตรงไหนอะไรอย่างไรก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนที่ประชาชนจะย้ายกลับเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐ์นั้น เน้นย้ำนะคะว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็รวดเร็วด้วยเพื่อสามารถประเมินราคาการซ่อมแซมแล้วก็จะส่งความช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างทันทีโดยเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการทำให้พี่น้องชาวอำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาเนี่ยสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านนะคะก็คืออย่างที่คุณสันพรเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วแล้วก็มีทั้งทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทางจังหวัดเองเนี่ยก็เร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เข้าดูแลครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านขณะที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะทราบชื่อคือนายสุภมงคลรัตนวิจิตรนะคะอายุ47ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะก็มีการไปติดตามกระบวนการชันสูตรพลิกศพแล้วก็เร่งออกใบมรณบัตรอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางมูลนิธิได้เคลื่อนย้ายร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนายังภูมิลำเนานะคะที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งพร้อมกันนี้นะคะทางจังหวัดเองก็มีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการศพซึ่งทางจังหวัดน่านเองรับดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเรื่องของค่าหีบศพและการขนส่งร่างกลับภูมิลำเนาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเงินสงเคราะห์ตามระเบียบราชการนะคะมีการประสานมอบเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการนะคะให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน 544,500 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอรับเงินช่วยเหลือแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านปภ.เองก็เดินหน้าข้อสั่งการของท่านนายกนะคะเร่งเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน พิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นขอรับความช่วยเหลือค่ะทางด้านคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะบอกว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้มีการสั่งการให้เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดค่ะทางกรมบัญชีกลางนั้นได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมอีก100ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเรือนอันนี้เนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของตัวเองนะคะ เสียหายจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะ แล้วก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลังอีกไม่เกิน4,900 บาทส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการเช่าบ้านนะคะก็จะมีค่าเช่าบ้านนะคะถ้าเราไปเช่าบ้านผู้อื่นแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะช่วยเหลือค่าเช่าตามจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะเรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะก็จะช่วยเหลือเป็นเงินทุนหรือค่าเครื่องมือสำหรับอาชีพหลักเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทกรณีบาดเจ็บค่ะบาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตเนี่ยจะมีค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทและหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนเรื่องของโรงเรือนการเกษตรนั้นนะคะก็จะมีค่าซ่อมยุ้งข้าวคอกสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บพืชผลก็จะช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านอธิบดีปภ.ก็เน้นย้ำว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะประชาชนผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่าแนบรูปถ่ายประกอบใดๆทั้งสิ้นเพียงนำข้อมูลไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการประสานจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการช่วยเหลือภาคฝั่งด้านปภ.นะคะที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นในตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางธนาคารออมสินนะคะโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเนี่ยตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่แน่นอนนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ที่ทำกินนะคะธนาคารออมสินก็มีการเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติค่ะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะตรงนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้กับลูกหนี้ในพื้นที่นะคะภัยพิบัติที่ทางปภ.เนี่ยมีการประกาศโดยดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้ธนาคารนะคะจะยกให้ทั้งหมดไม่ต้องชำระคืนย้อนหลังนะคะส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดเนี่ยจะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายซึ่งทางธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงนะคะถ้าหากลูกหนี้ท่านใดไม่ประสงค์เข้าร่วมก็แจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่า GSB Contact Center นะคะ1115นะคะนอกจากนี้นะคะทางออมสินเองก็ยังมีการเตรียมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะคะอย่างเช่นสินเชื่อฉุกเฉินผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทค่ะตรงนี้ไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกค่ะจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปนะคะจะคิดดอกเบี้ยคงที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด24เดือนค่ะอย่างที่2ก็คือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกนะคะจากนั้นจะคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ะสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนหรือซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปีค่ะและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะพร้อมกับช่วยค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 3,000 บาทนะคะส่วนในภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะธนาคารก็มีสินเชื่อออมสิน SME Recharge นะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2 2.99% ต่อปีนะคะปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจได้ในภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะใครที่สนใจขอรับบริการหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: ที่จริงแล้วช่วงนี้เนี่ยในบรรดาธนาคารต่างๆก็น่าจะออกแคมเปญหรือว่าออกมาตรการช่วยเหลือ พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยนะคะออกมาในหลายๆธนาคารอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เรานำมาเสนอเพื่ เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ลองศึกษาดูกู้เท่าที่จำเป็นนะชำระเกชำระเท่าที่เราชำระได้ด้วยเราไหวด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าอู้กู้เกินไปอะไรอย่างนี้ก็มันจะเป็นภาระแล้วก็เป็นปัญหาในภายภาคหน้าด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้แอบไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook Live มานะคะทางด้านคุณสิริวรรณบอกว่าอยากจะให้ฝนมาตกที่เพชรบุรีบ้างในพื้นที่เพชรบุรีฝนไม่ค่อยมีหรอคะหรือยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับก็ไปทั่วเหมือนกันนะฝนต่างๆนะคะคุณพี่พิสมัยก็เข้ามาทักทายคุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายเราทั้งสองคนเนาะนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะคุณน้องต้นน้ำปรมินนิรโสนานแล้วนะที่ดิฉันนะไม่ค่อยได้อ่านพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากับเวลาจัดรายการก็จะกลับไปอ่านทุกครั้งแต่ว่าจะไม่ได้ทักทายออกอากาศสักเท่าไหร่นะพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นของพี่สิริวรรณบอกว่าแถวเพชรบุรี
1: ฝนไม่ค่อยมา
0: ไม่ค่อยมานะคะก็เลยอ่ะทักทายกันสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าฝนได้ยิน ในพื้นที่ไหนฝนไม่มีฝนไม่ตกก็ไปตกหน่อยนะคะใน
1: แบ่งจากกรุงเทพไปได้นะ
0: ใช่ หรือว่าในพื้นที่ที่ตกเยอะๆแล้ว นะคะก็ไปในพื้นที่ที่ไม่ตกพื้นที่ที่ร้อนพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือว่าในส่วนของเขื่อนต่างๆแล้วกันไปตกในเขื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะอย่าให้เป็นแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะอ่ะในเรื่องของน้ำฝนถ้าการช่วยเหลือต่างๆก็จบไปในช่วงนี้นะคะไปดูกันที่การแถลงงานทางกระทรวงพาณิชย์บ้างดีกว่า
1: ค่ะ
0: 90วันออกมาแถลงดูสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงผลงานการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นย้ำการเดินหน้านโยบายเชิงรุกเพื่อก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะต้นทุนพลังงานกับดักรายได้ปานกลางแล้วก็การพัฒนาทักษะรายงานผ่าน5นโยบายหลักที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวควบคู่กับการช่วยเหลือระยะสั้นค่ะไปดูซิว่า90วันและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็การดูแลค่าครองชีพแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้รวมกว่า818ล้านบาทพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทนะคะผ่านโครงการกระตุ้นการค้าการขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงแล้วก็แฟรนไชส์สร้างอาชีพค่ะ2ก็คือการรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะพวกเรื่องของเทคโนโลยี AI Big Data ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อที่จะคาดการผลผลิตแล้วก็บริหารจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอม
1: ค่ะ
0: ขยับจากลูกหนึ่งเนี่ย 3-5 บาทเป็นลูกหนึ่งเนี่ย 10-11 บาท 50 สตางค์นะคะก็เหมือนกับครึ่งๆเลยนะนะคะแล้วก็รวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตค่ะแล้วก็ลงชุมชนเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่านะคะนอกจากนี้ยังมีการหนุน SME แล้วก็กวาดล้างนอมินีด้วยโดยบูรณาการ23หน่วยงานนะคะตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงนอมินีอย่างเข้มงวดส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยลดลงนะคะเหลือเพียง141บริษัทพร้อมกับส่งเสริม SME ผ่านแนวคิด SME Journey แล้วก็ปลดล็อก นะคะอุปสรรคการทำธุรกิจด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์นะคะ DBS Biz Regis นะคะและนอกจากนี้ยังมีการผลักดันส่งออกแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะก็จะทำให้ยอดส่งออกนะ6เดือนแรกของปี2569เนี่ยขยายตัวขึ้นนะคะ 17.6% มีมูลค่าเป็นเขาเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่ใช่บาทนะพร้อมกับตั้งเป้าที่จะดันการส่งออกทั้งปีเนี่ยเติบโตในระดับ2หลักนะคะผ่านการจัดแสดงสินค้าใหญ่นะอย่างเช่นไทยเฟรกใช่ไหมนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การขยายตลาดด้วย FTA แล้วก็ ART ร่วมกับประเทศคู่ค้าและสุดท้ายค่ะการยกระดับบริการด้วยใช้การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาขับเคลื่อนนะคะโดยระบบเนี่ยมันจะช่วยตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนต่างๆนะจนเรื่องนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยนะคะ Mox Plus เนี่ยนะคะทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคว้ารางวัลมาด้วยนะคะ GDCC E-Official Excellent Award 2026แล้วก็ทางด้านท่านรัฐมนตรีคุณสุภจีก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาการค้าข้ามประเทศเร่งปิดฤดูผลไม้แล้วก็ดูแลเพื่อเศรษฐกิจหลักพร้อมกับขับเคลื่อนมาตรการไทยช่วยไทยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือสรุปผลงานสำคัญสำคัญ90วันที่ผ่านมานะคะของทางด้านกระทรวงพาณิชย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านไหนได้บ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันที่ในส่วนของทางสคบบ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะติดตามการดำเนินงานแล้วก็พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเน้นย้ำให้รัฐเองเนี่ยเข้าไปดูแลความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายถ้าก่อนหน้านี้ใครติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมาก
0: ใช่ไ
1: ปหลาย
0: พื้นที่ไปดูร้านบุฟเฟ่ชาบูไปดูในเรื่องของสกุชชี่ไปโอ้หลายอย่างเลย
1: ถูกต้องนะคะทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เกิดความเสียหายซึ่งที่ประชุมสคบนะคะก็มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์บริการสินค้าทั่วไปสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่ามติคำสั่งดำเนินคดีแพ่งถึง50เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเฉพาะสินค้าออนไลน์อย่างเลี้ยงเนี่ยคือสูงถึง27เรื่องนะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของการซื้อขายแล้วส่วนใหญ่ก็จะ
0: ไม่ตรงปก
1: ไม่ตรงปกใช่นะคะพวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ของก็มีเหมือนกัน
0: สั่งไปแล้วทำไมของมาไม่ตรงปกก็หนึ่งสั่งไปแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาถึงเดี๋ยวนี้มันถึงมีการชำระปลายทางเนาะ
1: ถูกต้อง
0: บางทีก็ส่งบางอย่างก็สงสารผู้บริโภคบางอย่างก็สงสาร
1: ผู้ประกอบการ
0: ผู้ประกอบการเพราะว่าบางท่านก็ตีกลับสินค้าเขาก็เสียค่าขนส่งแล้วเนาะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยนะคะ
1: ถูกต้องอ
0: ย่ารังแกผู้ประกอบการด้วยนะคะ
1: แล้วก็ผู้ประกอบการก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
1: นะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการดำเนินงานของสคบนะคะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนะคะรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยสูงกว่า 11,000 เรื่องนะคะซึ่งสคบเองก็เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยจนสามารถเยียวยาผู้บริโภคได้สำเร็จเป็นเงินรวมกว่า24ล้านบาทนะคะพร้อมกับส่งดำเนินคดีอีก52คดีด้วยกันส่วนเรื่องของการปราบปรามสินค้าอันตรายนะคะสคบก็ร่วมมือกับทางสมอนะคะตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาฮิตเล่นกัน
0: ไอ้ตัวบีบนิ่มๆใช่ไหม
1: ใช่
0: นะบางอย่างบางอันมันมาจากวัสดุที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็คือต้องไปดูให้ดีว่าสกุชชี่หรือว่าของเล่นตัวนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีการรับรองมาตรฐานถูกต้องไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกนะ
1: ไม่ถูกไม่ถูก
0: มันไม่ถูกเลยนะคะยิ่งของที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนของแท้ของปลอมอ่ะเนาะของแท้มันก็จะแพ แพงมาก
1: น
0: ะแต่พอเอ๊ะพอเห็นราคาถูกๆเนี่ยพึงระลึกไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่การนำวัสดุที่ปลอดภัยมาผลิตนะคะ
1: ค่ะนะก็มีการยึดของกลางนะคะต่างๆรวมไปถึงทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะที
0: ่
1: ย่านคลองถมถ้าจำกันได้แล้วก็อีกหนึ่งคดีที่คือสังคมให้ความสนใจมากเลยคือรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะคะวัน
0: นี้ใช
1: ่ไหมใช่นะคะก็ลงไปดูนะก็มีการดูเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยรวมกว่า533ล้านบาทนะคะแล้วก็เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลย่านลาดพร้าวนะคะกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่ายึดหลักการทำงาน3ข้อนะคือถ้าประชาชนมีปัญหาจะต้องมีคนช่วยนะคะถ้ามีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังถ้าพบการละเมิดเนี่ยคือต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็สั่งการให้สคบเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยตรวจจับโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะรวมไปถึงขับเคลื่อนโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือว่า Right to Repair ด้วยนะคะมีหลากหลายโครงการที่ออกมาจากสคบนะเพื่อที่จะออกมาคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะสินค้าออนไลน
0: ์
1: รถยนต์ไฟฟ้าหอพักนะคะต่างๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องที่จะต้องเยียวยากับผู้เสียหายนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะคะทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยจากการซื้อสินค้าบริการหรืออะไรก็ตามนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยแจ้งไปได้ที่สคบนะคะสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.ocpbconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะถ้าเอาง่ายๆก็1166นะคะโทรไปได้เลยนะคะ8:29 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะให้น้องป่านพักเหนื่อยสักนิดนึง เพราะว่าวันนี้คือมีอุปกรณ์ปิดหน้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เหนื่อยสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารการบันทึกสถานการณ์ต่อค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะรับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์นะคะสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศค่ะไปรับฟังกันค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านชนินทร์ปริมเจริญครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: ครับท่านครับปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการให้บริการอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะจริงๆบทบาทของกรมค้าต่างประเทศนะคะเราทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของการใช้มาตรการการนำเข้าการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายถืออยู่ในมือหลายฉบับนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการขึ้นทะเบียนนะคะการรายงานข้อมูลการส่งออกการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีระบบอยู่ในการให้บริการนะคะถึง13ระบบงานบริการเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น EDFT แล้วนะคะปัจจุบันค่ะเวลาที่ผู้ประกอบการจะมาขอใช้ระบบต่างๆนะคะก็ต้องเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าระบบกลางก็คือ DFT Smart One ระบบนี้เป็นระบบที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการออกใบอนุญาตแล้วก็หนังสือสำคัญนำเข้าส่งออกนะคะแต่ว่าก็จะเป็นนำไปสู่ระบบอื่นๆที่เหลือของกรมค้าต่างประเทศด้วยซึ่งเราใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ single sign on คือ single entry นะคะหมายถึงว่าทุกผู้ประกอบการก็จะเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับหนังสือส่งออกนำเข้าแล้วก็หนังสือที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าอย่างเช่นใบ CO หรือ Certificate of Origin นะคะก็ต้องเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นเกตเวย์ตรงกลางนะคะเป็นการรองรับดูแลระบบงานทุกอย่างเนี่ยไว้ในระบบเดียวกันแล้วก็กระจายออกไปเป็นเหมือนพูดง่ายๆเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะของผู้ที่มาใช้บริการกับกรมนะคะแล้วก็จะเชื่อมข้อมูลไปกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองนะคะหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมศุลกากรด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบกลางแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีระบบให้บริการอื่นๆเช่นถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินเมื่อกี้ที่ฉันได้พูดถึงก็คือเรื่องของใบ CO หรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะก็จะอยู่พูดง่ายๆว่าเข้าไปในระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบแยกออกไปอีกระบบหนึ่งก็คือ DFT Smart CO นะคะก็สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตในเรื่องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตรงนี้ได้นะคะก็จริงๆหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือใบ CO นะคะก็มันสืบเนื่องมาจากที่เราเนี่ยไปเปิด FTA กับหลายๆประเทศเมื่อเปิด FTA แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะมาขอใช้สิทธิ์ในการลดภาษีก็ต้องมีการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้านั้นๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำจากประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจริงๆนะคะหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เราได้ไปตกลง FTA ในแต่ละประเทศนะคะยิ่งเราตกลง FTA มากเท่าไหร่ก็จะต้องมีรูปแบบในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็เลยเป็นกฎหมายของกรมว่าเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องไม่ใช่ระบบDFT Smart CO อย่างเดียวก็หมายถึงระบบอื่นๆด้วยแต่ในวันนี้ก็จะมาโฟกัสเล่าให้ท่านฟังในเรื่องของSmart CO ใบถิ่นกำเนิดสินค้าอันนี้ละค่ะ
7: ครับทางกรมมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะในส่วนของSmart CO เนี่ยนะคะเราทำการเชื่อมโยงอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเช่นกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะแต่ในกรณีสำคัญก็คือว่าตัวใบ CO เนี่ยจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามีการพิมพ์ตัวใบ CO ได้ด้วยตนเองนะคะท่านอาจจะมาซื้อฟอร์มใบ CO กับ กรมค้าต่างประเทศแต่ท่านสามารถสั่งพิมพ์ณที่ทำการของท่านได้เลยหรือสถานที่ผู้ประกอบการได้เลยว่าพิมพ์ใบซีโอออกมาเพียงแต่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะท่านก็สามารถใช้ระบบเซลล์พรินติ้งได้ไม่ต้องมารับที่กรมค้าต่างประเทศเป็นระบบเปเปอร์เลสนะคะหลังจากนั้นถ้ามีใบซีโอแล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะส่งใบเหล่านั้นเนี่ยแนบไปกับตัวสินค้าหรือส่งไปให้กับศุลกากรปลายทางเนี่ยพอเราเชื่อมระบบกับทางกรมศุลกากรหรือทางระบบของอาเซียนเนี่ยนะคะที่เป็นศุลกากรปลายทางเนี่ยก็สามารถส่งได้เลยณตอนนี้เราเริ่มทำอยู่2ฟอร์มหรือว่า2ตัว CO ก็คือ CO ก็คือตัวที่เราส่งไปในประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเรียกอีกอย่างว่าฟอร์ม D นะคะฟอร์ม D เนี่ยเราสามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านมาใช้บริการกับกรมแล้วก็เป็นระบบเซลฟ์พรินติ้งหรือว่าใช้ได้ในระบบแล้วเป็นใบ CO แล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งตรงไปถึงศุลกากรปลายทางที่เป็นสมาชิกอาเซียนของเรา10ประเทศได้เลยนะคะอันนี้เราทำความตกลงกันไว้แล้วแล้วก็มีฟอร์มอีกประเภทนึงก็คือถ้าท่านส่งออกไปญี่ปุ่นเรามีความตกลงระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะก็เป็นความตกลงเจเทป้าอันนี้สามารถส่งตรงจากตัวผู้ประกอบการแล้วก็ส่งผ่านไปยังศุลกากรปลายทางได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ2ฟอร์มที่เราจะต้องใช้ใบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะส่งไปปลายทางก็คือประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะณตอนนี้นะคะ
7: ครับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกไทยยังไงบ้างครับท่าน
8: ค่ะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถนะคะแน่นอนก็การที่เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบในเรื่องของดิจิตอลหรือว่าตอนนี้ก็คือมีการใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันย่นระยะเวลามากขึ้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการประกอบการได้นะคะอย่างตัวระบบตัวสมาร์ทซีโอที่ดิฉันเรียนไปนะคะเราก็สามารถประหยัดต้นทุนนะคะเราคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยปีๆนึงเนี่ยเราออกใบ CO อยู่ประมาณ 1.2 ล้านตัว CO นะคะก็คิดเป็นหลายคิดเป็นนะถ้าปริมาณการค้าเนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยคิดได้ถึงประมาณเกือบแสนนะคะประมาณแสนล้าน US ดอลลาร์นะคะกรณีอย่างเงี้ยมันมีผู้มาใช้บริการของกรมมากการที่ทำให้มีการลดขั้นตอนเหล่านี้สามารถที่จะประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะเวลาต่างๆเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ500ล้านบาทต่อปีนะคะก็คือถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีผลตอบรับที่ดีนะคะมีการใช้ระบบที่อย่างเช่นเรียนว่าเป็นการเซลฟ์พรินติ้งไปพรินต์โดยที่แบบไม่ต้องเดินทางมาที่กรมค้าต่างประเทศหรือถ้าเกิดเป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยค่ะในภาพรวมค่ะก็ที่มาเรียนไปสักครู่ว่าเรามีถึง13ระบบที่เราตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คาดการว่าถ้าทั้ง13ระบบเนี่ยสามารถที่จะลดตัวไม่ว่าจะเป็นตัว paperless หรือลดขั้นตอนกระบวนการของการให้บริการได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประหยัดต้นทุนในภาคธุรกิจได้มากกว่า 5,900 ล้านบาทค่ะ
7: ครับในอนาคตกรมจะมีแผนการยกระดับการให้บริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ๆยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะในปี70นะคะแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมานะคะในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของการยกระดับการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะตอนนี้อาจหลายๆท่านอาจจะได้ฟังในเรื่องของการสวมสิทธิ์หรือในเรื่องของtransshipment นะคะที่บางประเทศเนี่ยมีมาตรการหรือมีการเพ่งเล็งกับประเทศไทยพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมพยายามที่จะปักหมุดในเรื่องนี้ว่าในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยควรจะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคัดกรองความเสี่ยงนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็คาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตเนี่ยฟอร์มที่เราจะต้องออกในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยมันจะมากขึ้นไม่ใช่มากเพียงแต่ว่าประเทศที่เราทำ FTA จะมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าประเทศต่างๆที่เราไม่มี FTA ยกตัวอย่างเช่นสหรัฐหรือสหภาพยุโรปเนี่ยความเข้มงวดในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีมาตรการในเรื่องของการ ตรวจสอบในลักษณะนี้เข้มงวดขึ้นเนี่ยกระบวนการในการออกหนังสือรับรองของเราเองเนี่ยก็ต้องมีความที่สามารถที่จะไม่เข้มงวดไม่พอก็จะต้องตอบสนองทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ในอนาคตเราก็คิดว่ากรมจะต้องทำในเรื่องเหล่านี้นะคะโดยการใช้ AI มาจำแนกมาตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบวงจร นะคะก่อนที่จะผู้ประกอบการจะได้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการปลายทางหรือรัฐบาลของประเทศปลายทางได้ค่ะ
7: ครับเห็นว่ากรมยังจะมีการพัฒนานะครับคือการยกระดับการป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยนวัตกรรมเป็นยังไงฮะท่านฮะ
8: ค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนคุณทรงพลไปนะคะในส่วนของการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบแล้วก็นอกจากรองรับปริมาณตัว CO ที่จะมากขึ้นในอนาคตแล้วก็กดถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาคีของเราอะนะคะในประเทศที่จะมาช่วยกันในเรื่องแก้ปัญหาในการสวมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากร นะคะแล้วก็มีกรมโรงงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าทางกรมโรงงานกรมศุลกากรเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วที่จะใช้ในกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยสามารถเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็ในการป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นข้อมูลของกรมโรงงานเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานซึ่งบางส่วนเนี่ยสามารถนำมาใช้สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับกรมศุลกากรเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความร่วมมือกันแล้วก็มุ่งหวังว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปี70เนี่ยจะมาสร้างระบบที่เพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: ครับสุดท้ายท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนบ้างครับ
8: ค่ะก็ฝากไว้กับท่านผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับระบบการให้บริการของกรมค้าต่างประเทศก็ยังมีมากกว่าที่ดิฉันได้อธิบายไปนะคะก็จริงๆก็สามารถติดตามท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะมีการนำเข้าส่งออกสินค้าก็อาจจะมีมาตรการต่างๆหรือว่ามีกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างไม่มีปัญหานะคะก็ต้องเรียนท่านว่าทางกรมเราก็เร่งที่จะยกระดับการให้บริการนะคะไม่ว่าจะมีการใช้ AI หรือระบบดิจิตอลต่างๆเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมได้ค่ะทั้งช่องทางของเว็บไซต์ของกรมนะคะท่านก็เซิร์ชเข้าไปใน Search Engine ได้เลยกรมค้าต่างประเทศนะคะก็จะขึ้นมาเรามีโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อสายด่วนกรมค้าต่างประเทศ1385ได้ค่ะ
7: ครับนี่คือกรมการค้าต่างประเทศนะครับยกระดับการบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านชนินทร ริมเจริญรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
8: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับบรรยากาศสถานการณ์และเราสองคนนะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่ได้เปิดเทปสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็มาอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าวันนี้มีแบบแต่สองสาวสองสาวสวยด้วยค่ะ
1: วันนี้มีแต่สองสาวบ้าง
0: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะ
1: ใช่
0: ติดตามต่อนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของเหตุการณ์ทางใต้กันบ้างดีกว่าส
1: ัก
0: นิดนึงนะสักนิดนึงจากที่เมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่เราพูดกันไปว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อนะคะด้วยนะคะก็เกิดเหตุอีกแต่ว่าทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงนะคะที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะก็ออกมาพูดถึง เหตุการณ์นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายด้วยกันเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งสถานการณ์รวมเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์ด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวม27อำเภอนะคะแล้วก็ มีจุดเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ย108จุดเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งแล้วก็เหตุก่อกวนเนี่ย20ครั้งความเสียหายเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายนะคะอาคารได้รับความเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะทางด้านมาตรการความมั่นคงนั้นเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนนะคะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางด้านการเยียวยานั้นผู้ได้รับผลกระทบทางสอบตอก็มีการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นกลไกประสานงานด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อประเมินการชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมต้องสงสัยผ่านทางสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มี การส่งหนังสือนะคะสั่งการด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะจากเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่นะคะของภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเ มื่อวานนี้ค่ะคุณอัญชิสัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะก็จะมีที่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็สตูล นะคะให้ยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะเร่งยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองนะคะบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างซึ่งมาตรการหลักๆเนี่ยเขามี4มาตรการสำคัญด้วยกันนะคะมาตรการแรกคือจะต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่กำลังทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบนะคะอสร่วมกับตำรวจทหารมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งจุดยุทธศาสตร์ เส้นทางสายหลักสายรองนะคะสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคนะคะเน้นย้ำความเข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงเวลากลางคืน
0: ค่ะแล้วก็นะคะมาตรการที่2นั้นนะคะก็บูรณาการงานข่าวแล้วก็เฝ้าระวังจุดเปราะบางต่างๆนะก็มีการติดตามประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทุกชั่วโมงให้ความสำคัญกับสถานที่ที่มันเปราะบางไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะรพสตนะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็จะมีการประสานหน่วยงานOD เนี่ยให้เข้าตรวจสอบทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะให้งดเว้นการส่งต่อข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะมาตรการที่3ก็จะเป็นการเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กล้อง CCTV โดยมีการประสานการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเข้าเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดพร้อมกับจัดกำลังคุ้มครองจุดสำคัญอย่างรัดกุมค่ะแล้วก็มาตรการสุดท้ายมาตรการที่4กำกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ทางด้านในอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสำคัญก็ให้รายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีพร้อมกับนำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์เชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรไปที่สายด่วนนะศูนย์ดำรงธรรม1567 1567ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
9: ค่ะ
1: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะ
9: ค
1: ะสำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งทางการเองนะทางหน่วยงานทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการลงพื้นที่ดูแลนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดนะในเรื่องของความปลอดภัย
9: นะคะ
1: ในพื้นที่ด้วย
9: ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
1: ค่ะ
9: ค่ะ
1: ส่วนทางกกต.นะคะในกรณีของการหัวสว.นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็มีรายงานจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะมีการออกมาระบุนะคะว่าที่ประชุมกกต.มีการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตและหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะคะกกต.แต่ละท่านนะคะอยู่ระหว่างนำข้อซักถามข้อสังเกตแล้วก็ข้อกฎหมายไปพิจารณาเพื่อทำความเห็นค่ะและเตรียมจะขานมติพิจารณาผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลในวันศุกร์นี้ที่จะถึงนี้นะคะ
9: 28นะ
1: 28ช่วงบ่ายโมงนะคะ
9: ค่ะ
1: สำหรับสำนวนคดีหัวเลือกสว.ดังกล่าวนะคะมีการตั้งข้อกล่าวหารวม7ข้อหานะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะครอบคลุมทั้งกรณีที่การที่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครนะคะการยินยอมให้มีการช่วยเหลือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแนะนำตัวการจัดทำเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจนะคะการจัดเลี้ยงการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการลงสมัครหรือลงคะแนนค่ะทั้งนี้คณะไต่สวนชุดที่26นะคะที่มีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการด้วยเนี่ยมีการเคยเสนอความคิดเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวม229คนนะคะซึ่งประกอบด้วยสวชุดปัจจุบัน138คนรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายนักการเมืองอีก91คนค่ะขณะที่ในชั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะได้เคยมีมติเสียงข้างมากเสนอให้ยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลก็คงต้องติดตามผลการลงมติรายบุคคลของกกต.วันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
9: ค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็น่าจะมีผู้ที่เฝ้าติดตามดูนะว่าอาจจะเป็นยังไงต่อไปกับประเด็นนี้นะคะเอามาดูสำหรับใครที่ใช้ถนนหนทางขับรถนะมาดูหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะเส้นทางนี้กว่าจะได้เปิดใช้กันนานมากแล้วนะเหมือนสร้างมาตั้งแต่ดิฉันเกิดหรือยังเนาะ
1: ไม
9: ่
1: แน่ใจ
9: ต้องย้อนกลับไปแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ใช้กันแล้วนะคะก็คือทางยกระดับพระราม2นะคะมอเตอร์เวย์ M82 ตอนนี้มันมีหลาย M ไงนะคะอันนี้เนี่ยเป็น M82 นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์ M82 ก่อนที่จะ เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะการเปิดทดลองวิ่งในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปิดเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะระยะทางเนี่ย 16.4 กิโลเมตรค่ะต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดอยู่แล้วทำให้สามารถวิ่งยาวไปเลยนะคะบนทางยกระดับได้รวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยเปิดให้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีจุดขึ้นลงที่เปิดใช้งาน4แห่งด้วยกันนะคะก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะในส่วนของความปลอดภัยนั้นนะคะทางกรมทางหลวงร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งเลเซอร์และก็ระบบ 3D Scanning มาทำการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างนะคะเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
9: แล้วก็ยืนยันว่าแข็งแรงได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่และรถกู้ภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งการก่อสร้างบางส่วนนะอันนี้เป็นบางส่วนที่เปิดให้วิ่งนะคะคือตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% หรอกแต่ว่าก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของความเร็วความปลอดภัยด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่กำลังก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยนะคะก็คือว่ารถยนต์4ล้อเนี่ยใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถ3ล้อรถจักรยาน แล้วก็คนเดินเท้าไม่อนุญาตให้ขึ้นใช้ทางยกระดับนะคะโดยยังคงให้ใช้เส้นทางพระราม2ด้านล่างตามปกติค่ะซึ่ง M82 นี้นะคะถือเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยระบายการจราจรบนถนนพระราม2แล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่จะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์คือเส้นทางที่จะลงภาคใต้นะคะก็คือจะสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเปิดเต็มรูปแบบแล้วก็ให้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี72 2572ค่ะตอนนี้คือยังวิ่งฟรี
1: อย
9: ู่ใครที่ต้องการสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางนะคะ M82 นี้นะคะก็ติดต่อไปที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำว่าให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเน
1: ื่
9: องจากว่าเป็นเส้นทางใหม
1: ่
9: ไม่มีใครเคยวิ่งตรงไหนมีจุดเบี่ยงจุดอะไรก่อสร้างอะไรเนี่ยก็คือไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะระมัดระวังกันด้วยเพื่อที่จะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
1: ค่ะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเผ
9: ื่
1: อใครที่จะต้องเดินทางเชื่อมไปยังสมุทรสาครประจวบอะไร
9: ลงใต้ลงใต
1: ้นะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
9: ค่ะ
1: อ่ะเราไปดูเรื่องของทราฟฟี่อีดูบ้าง

0: Plus ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงบริการง่ายๆผ่าน Digital ID นะคะก็คาดว่าตรงนี้น่าจะช่วยเหลือเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะ
1: เป็นหูเป็นตาอีกส่วนหนึ่งนะคะช่วยคุณครูละกันนะคะก็เกิดเหตุอะไรก็จะได้กรอกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ทิ้งท้ายสักนิดนะคะในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคะของอะไรนะสวัสดิการบัตรสวัสดิการนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะก็ต้องไปกดขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ท่านต้องใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: หมดเวลากับบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
0: และดิฉันปณิศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วง

0: บางทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
2: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
3: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15:07 น.รายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ว้าเกมเอาไว้แล้วเริ่มใหม่แล้วจังเย้
4: เกมเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงทุกการใช้จ่ายทุกการตัดสินใจไม่มีปุ่มรีเซ็ตพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทาง

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะอันดามันวันนี้เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะอภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะสวทระนองค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะระนองบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงนะท่านผู้ฟังเว้นระยะเว้นวรรคไว้นิดหนึ่งนะคะสำหรับการสัญจรไปมาในช่วงเช้าในช่วงของการเริ่มต้นทำงานนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:16 นาทีกันแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นนะคะท่านผู้ฟังดูรายงานอากาศกันก่อนนะคะดังที่อภิสราได้เกริ่นกันไว้นะคะเมื่อวานเดี๋ยวเราจะพูดคุยในเรื่องของการบริหารน้ำท่าในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะว่าระนองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยเมืองฝน8แดด4การบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างฝนเข้ามาเติมนะคะและที่ฝนเข้ามาเติมนี้สถิติจะเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะโครงการชลประทานระนองจะมาพูดคุยตรงนี้กันนะคะวันนี้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำของโครงการนะคะก็จะมาพูดคุยในเรื่องน้ำท่าของระนองเป็นอย่างไรกันบ้างในการเตรียมรับกับปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังติดตามในเรื่องของพายุนะคะที่ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเจ้าพายุโซนร้อนโนราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้นะคะและวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะ25ถึง26สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันบ้านเรานี่เป็นอย่างไรกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะอุณหภูมิต่ำสุดในเช้านะคะเช้าวันนี้นะคะ23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ในพื้นที่ระนองคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสจังหวัดพังงาอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและคาดว่าจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้33องศาเซลเซียสกันค่ะเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะคะและโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่ประสบกับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือน
ผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ทำให้หลายๆท่านนะคะหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ทราบข้อมูลตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของฝนฟ้าก็มีการอัปเดตกันนะคะข้อมูลอภิสรายกตัวอย่างเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนี้ล่ะในช่วงเช้า7 โมงเช้าวันนี้จนถึง7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาของระนองนะคะก็ได้พยากรณ์อากาศไว้นะคะว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นั่นคือในช่วงเวลาตรงนั้นนะคะดูสภาพอากาศในช่วงนั้นแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา12 นาฬิกานี่คือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เราจะต้องติดตามการเป็นระยะนะคะในเรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
4: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช้แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุย
1: ขณะนี้เวลา 9:27 นาทีนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนโนรากันซึ่งเขาก็จะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่เสี่ยงฝนตกนะคะแต่พายุลูกนี้นี่เขาไม่เข้าสู่ประเทศไทยย้ำกันตรงนี้เลยนะคะซึ่งจะทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะคะเช่นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และจังหวัดเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแล้วแต่เนื่องจากว่าสภาพดินในพื้นที่นั้นอิ่มตัวเต็มที่จากฝนที่ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตือนประชาชนกันนะคะในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นกันนะคะแล้วก็สำหรับในข่าวสารอื่นๆนะคะในเรื่องของผลงาน90วันไทยช่วยไทยเดินหน้าส่งออกดูแลเกษตรกรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ประสบความสำเร็จนะคะลดค่าครองชีพ818ล้านบาททีเดียวโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกและดูแลเกษตรกรและเสริมความแกร่งของ SME กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเรื่องนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์ค่ะดังที่อภิสราได้สรุปกันไปเมื่อสักครู่นี้ในการเดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นั้นเขาก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทค่ะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทนะคะในส่วนภาคการส่งออกนะคะก็ตอนนี้กำลังเร่งกระจายตลาดใหม่ๆเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีแล้วก็ในประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริการวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวในปีนี้นะคะ7ล้านตันพร้อมขยายตลาดในโซนแอฟริกาซาอุดีอาระเบียมาเลเซียและจีนกันด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะการเยือนของนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะก็ได้มีการนำทัพนะคะของผู้ประกอบการนะคะกระทรวงพาณิชย์ตรงนี้นะคะในการเจรจาธุรกิจการค้ากันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพิศลาก็ได้ดูข่าวที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้สรุปข่าวตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าในระยะเวลา14ปีนะคะที่ความสัมพันธ์ตรงนี้ที่นายกรัฐมนตรีของไทยไม่ได้เยือนแล้วก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่เดินทางไปเยือนแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องการค้าต่างๆกันนะคะก็ต้องรอดูกันนะคะผลที่จะตามมาแน่นอนว่าจะมีผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาที่จะเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจในประเทศกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะคะยังไงชาวระนองแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็อย่าลืมนะคะติดตามรับฟังแล้วก็รับชมผ่าน Facebookไลฟ์ของเรากันได้เลยนะคะในเรื่องของน้ำท่าของระนองนั้นมีการบริหารจัดการอย่างไรกันบ้างพักกันก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สลามุอะไรกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
4: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: ร่วมเป็นเจ้า
0: ภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: esa.
1: เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซได้ฝึก

0: นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
3: ์ฮัลโหล
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
3: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อ
3: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: สู่ของช่วงเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามันวันนี้นะคะทักทายท่านผู้ชมด้วยนะคะเราเพิ่งไลฟ์สดกันบนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz นะคะดังที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะคุยในเรื่องของการบริหารน้ำในจังหวัดระนองว่าเป็นอย่างไรนะคะในปี2569ขอแนะนำค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะนายอัมพรศักดิ์ธรรมชาติหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนองสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีคร
7: ับ ค่ะ
8: ผู้ชมคร
7: ับ ค่ะนะคะก็ในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านเรานี่ฝนตกช่ำๆเลยนะรวมถึงพังงากระบี่และภูเก็ตกันด้วยนะคะฝั่งอันดามันนะคะก็เป็นหน้าฝนกันเอาละค่ะตอนนี้เรามานะคะติดตามกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่าของโครงการชลประทานระนองให้เล่าในภาพรวมก่อนก็ได้นะคะในเรื่องของการดำเนินการตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
8: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำครับในช่วงฤดูฝนของปี2569นะครับในส่วนของโครงการชลประทานระนองครับก็มีการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำประจำปี2569ครับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี69เลยครับในส่วนของสถานการณ์ฝนวันนี้สถานการณ์ของวันนี้24ชั่วโมงของวันนี้ในจังหวัดระนองนะครับฝนตกหนักทุกอำเภอก็ว่าได้เพราะว่าถือว่าฝนหนักแต่ที่หนักสุดก็คืออยู่ที่อำเภอกระเปอร์นะครับปริมาณฝนสูงสุด76มิลลิเมตรครับ
7: ค่ะ
8: ครับ
7: ค่ะแล้วก็ในสถิติฝนที่ผ่านมานี่คือตอนนี้นี่ของระนองปีในณห้วงเนี้ยกับปีที่ผ่านมานี่แตกต่างกันมากไหม
8: ครับ
7: ใกล้เคียงกันไหม
8: ถือว่าที่สถานีวัดน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะครับ
7: ของ
8: ทุนพาดของชลประทานเอง
7: ค่ะค่ะ
8: ปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ 2,435 มิลลิเมตรครับก็คิดเป็น 58.57% ก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะครับ
7: ค่ะก็เป็นสถิติที่ใกล้เคียงกับสถานีวัดปริมาณน้ำฝนของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันด้วยแต่คนละจุดกันนะคะเพราะว่าที
8: ่
7: ทางหัวหน้าพรศักดิ์นี่ได้บอกนี่คือที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
8: ใช่ครับ
7: คลองหาดสมแปน
8: ใช่ครับบนอ่างครับ
7: บนอ่างนะคะบนอ่างแล้วก็สำหรับของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนี่ก็จะอยู่ในตัวอำเภอเมือง
8: ใช่ครับ
7: ตรงนี้กันนะคะก็ใกล้เคียงกันและพื้นที่อื่นๆนอกจากกระเปอร์แล้วพื้นที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
8: พื้นที่อื่นๆก็คือในส่วนของอำเภอกระบุรีที่บ้านลำเลียงสูงสุดก็ 56.5 มิลลิเมตรครับและในส่วนของอำเภอเมืองก็สูงสุดอยู่ที่เขานางหงครับ 68.5 มิลลิเมตรครับในส่วนของอำเภอละอุ่นสูงสุดอยู่ที่บ้านบางใหญ่ครับ 64.5 มิลลิเมตรครับในส่วนของอำเภอสุขสำราญอยู่ที่บ้านนาพุครับ60มิลลิเมตรครับก็คือถือว่าฝนหนักทุกอำเภอครับฝนหนักทุกอำเภอครับ
7: ค่ะคือตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของความจุนะคะคือตอนนี้คือของโครงการชลประทานระนองนี้เรามี แหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กนี่จำนวนกี่แห่งได้คะ
8: แหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กที่ชลประทานระนองดูแลอยู่ครับ
7: ตอนนี
8: ้38แห่งครับ
7: ค่ะ
8: ในส่วนของน้ำเก็บกักรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ 1.363 ล้านลูกบาศก์เมตรครับตอนนี้ประมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 1.176 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็นประมาณ 86% ของความจุครับ
7: ค่ะคือในส่วนตรงนี้นี่คือ อยู่ในเกณฑ์ของน้ำดีน้ำมากนี่เป็นยังไงคะ
8: ครับน้ำดีครับน้ำดีก็ประมาณคิดเป็น 51% ถึง 80% ก็จำนวน32แห่งส่วนน้ำดีมากก็คือเกิน 80% ของความจุก็อยู่ที่ประมาณ6แห่งครับ
7: ค่ะ
8: แต่ถ้าแยกเป็นรายอำเภอรายอำเภอที่กระบุรีก็มี29แห่งนะครับ
7: ค่ะ
8: ปริมาณความจุอยู่ที่ 1.02 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.914 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือ 90% ของภาพรวมในอำเภอกระบุรีครับในส่วนของอำเภอเมืองก็มี3แห่งนะครับประมาณความจุรวมอยู่ที่ 0.248 ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.188 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คิดเป็น 76% ของความจุนะครับในส่วนของอำเภอละอุ่นก็มี3แห่งเหมือนกันครับประมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.056 ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.043 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คิดเป็น 77% ของความจุครับในส่วนของอำเภอกระเปอครับมี2แห่งนะครับปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.028 ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.021 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็คือ 79% ของความจุนะครับในส่วนของอำเภอสุขสำราญครับประมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 0.012 ล้านลูกบาศก์เมตรครับประมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 0.01 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 83% ของความจุนี่คือแยกเป็นรายอำเภอครับ
7: นะคะแล้วก็นี่คือแหล่งน้ำชลประทานขนาดเล็กจำนวน38แห่งที่กระจายอยู่ทั้ง5อำเภอของระนองนี่ก็จะมีค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ประมาณนะคะ 75% ถึง 90%นะคะตรงนี้กันนะคะนี่คืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะคะก็ถือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานแต่ก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในระนองกันเลยนั่นคือที่ไหนคะ
8: อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นครับ
7: ค่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
8: ตอนนี้สถานการณ์เหมือนกับที่พิธีกรเกริ่นให้ฟังครับฝนตกหนักตลอดคือตอนนี้น้ำล้นอ่างแต่เราก็ระบายพร่องน้ำอยู่ทางระบายน้ำทางริเวอร์ออเลตครับเราระบาย 100% เลยคือทางริเวอร์ออเลตคือทางท่อระบายน้ำก็คือวันหนึ่งก็ได้ประมาณ 0.322 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ทางสปินเวย์ก็คือทางน้ำล้นฉุกเฉินที่ถ้าขึ้นไปดูบนอ่างมันจะเหมือนกับมีทางน้ำไหลมุงลงมาได้ครับ
7: ลงมาได
8: ้ก็วันหนึ่งประมาณ 0.454 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือวันหนึ่งก็รวมๆแล้วก็เกือบล้านลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันที่เราระบายไปแต่น้ำที่เติมเข้ามามันเยอะกว่าน้ำที่เราระบายได้ครับแต่ก็ทางโครงการชลประทานก็มีนโยบายจากท่านผอ.ครับคือถ้าช่วงไหนที่น้ำทะเลหนุนเราก็จะหยุดการระบายเพื่อไม่ให้ลดผลกระทบด้านท้ายน้ำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
7: ค่ะคือว่าในการระบายน้ำนี่จะควบคู่กับการดูช่วงน้ำขึ้นหรือน้ำตายนะบ้านเราจะเรียกน้ำตายนะภาษาชาวเลนะคะคือถ้าเกิดช่วงน้ำตายนี่ก็จะหยุดก่อนแต่ถ้าว่าช่วงน้ำลงนี่ก็ระบายต่อ
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็เป็นการรักษาระบบนิเวศแล้วก็ไม่ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้รับผลกระทบตรงนี้กัน
8: ใช่ครับ
7: นะคะก็สร้างความมั่นใจได้นะคะก็นำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะชาวระนองที่อยู่บริเวณริมคลองหาดส้มแป้นนะคะเพราะว่าจุดนี้นี่ก็จะผ่านเข้าในตัวเมืองด้วยแล้วก็จะออกทะเลด้วยตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องตรงนี้น่ะในเรื่องของการดำเนินการของโครงการชลประทานระนองตัวนี้ก็ทราบมาว่าเดินคู่กันนะคะในการบริหารจัดการน้ำคือในเรื่องของหน้าฝนแล้วก็รองรับเกี่ยวกับเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันด้วยภัยแล้งกันด้วยตอนนี้ดำเนินการยังไงกันบ้าง
8: ก็ในส่วนของภัยแล้งก็คือ เราก็มีเครื่องจักรเครื่องมือที่เราเตรียมไว้ครับเครื่องจักรเครื่องมือก็คือมีเครื่องสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำเวลามีรถน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำขนาด6นิ้วจำนวน4เครื่องมีรถบรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรให้เพื่อว่าให้ราษฎรที่ร้องขอเพื่อว่าจะไปส่งน้ำให้เขาได้ครับแล้วก็มีรถแบ็คโคเวลาเหมือนกับขุดทางน้ำขุดอะไรพวกนี้ครับขุดสระ
9: ขุดลอก
8: ครับใช่ใช่ครับรถแบ็คโคหนึ่งคันครับรถบรรทุกนะรถบรรทุกขนาด6ตันจำนวน2คันครับที่พร้อมใช้งานอยู่ครับ
7: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เครื่องสูบน้ำนี่เอาไปติดตั้งที่จุดไหนบ้างแล้วคะ
8: เราติดตั้งที่ไว้ที่แล้วที่2จุดนะครับ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: ที
7: ่ค่ะก็ที่บริเวณน้ำจืดไหมคะ
8: น้ำจืดครับน้ำจืด
7: ค่ะ
8: น้ำจืดครับที่น้ำจืด
7: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้นี่มีสแตนบายไว้ที่
8: โครงการครับมีสแตนบายที่โครงการอยู่2เครื่องครับ
7: ค่ะ
8: ใช่ครับ
7: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็ต้องติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
8: คร
7: ับ นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบแล้วล่ะว่าจะมีพายุลูกหนึ่งจะขึ้นทางโซนประเทศจีน
8: ใช่ครับ
7: นะคะแต่ไม่เข้าประเทศไทยแล้วก็อีกลูกหนึ่งนี่กำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกกันด้วยแต่ก็ไม่ขึ้นประเทศไม่มาประเทศไทยเช่นเดียวกันแต่เราได้รับผลกระทบโดยอ้อมตรงนี้ล่ะแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์นะคะน้ำป่าไหลหลากอุทกภัยในพื้นที่ระนองนี่ในการลงพื้นที่การดูแลประชาชนในช่วงที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
8: ก็คือสรุปสถานการณ์ครับอ
7: ุ
8: ทกภัยของวันที่30กรกฎา
7: คม
8: 2569ครับมันก็มีน้ำล้นตลิ่งเขาเรียกน้ำล้นตลิ่ง
7: น้ำล้นตลิ่ง
8: คร
7: ับ
8: เพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยประกอบกับน้ำทะเลหนุนด้วยครับก็เราติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับที่คลองน้ำจืด2เครื่องที่เกิดในฝั่งเมื่อกี้ครับเครื่องสูบน้ำไปสแตนบายรอไว้แล้วแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์เราก็ได้ให้ทีมงานให้ไปติดตั้งไปติดเครื่องสูบได้ทันเวลาครับในส่วนของในส่วนของหมู่2และหมู่3ของตำบลน้ำจืดนะครับ
7: ค่ะแล้วก็คือในช่วงนั้นนี่ระดับน้ำสูงมากไหม
8: ประมาณ30ถึง50เซนครับล้นตลิ่งขึ้นมาบนถนนแต่ก็พอถึงเวลาของวันที่31กรกฎาคมเวลาประมาณ6โมงเย็นก็น้ำลดหมดครับน้ำลงหมดครับ
7: ค่ะแล้วในพื้นที่ตรงนั้นนี่ประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
8: ผลกระทบก็ประมาณ
7: ที่ทราบมาว่าจากข้อมูลของโครงการชลประทานนี้ประมาณ
8: 60ครัวเรือนครับ
7: 60ครัวเรือนนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันล่ะคะเป็นยังไงกันบ้าง
8: ตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเพราะว่าแค่2วัน30กับ31กรกฎาคมช่วงนี้ก็สถานการณ์ปกติแล้วครับ
7: ค่ะแล้วก็ในการก็ต้องบอกว่าในการดำเนินงานของระนองนี้จะเดินหน้าควบคู่กันหมดเลยทุกทีมนะคะทีมระนองนะคะในการดูแลตรงนี้เพราะว่าทำไมเราถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีฝนตกมากนะคะแล้วก็ซึ่งบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะภาคใต้มีแค่2ฤดูฤดูร้อนกับฤดูฝนแต่ของระนองนี้ได้รับอิทธิพลลมหนาวจากภาคกลางเพราะว่าทางตอนบนของประเทศนี่มีอากาศหนาวก็จะมาที่ระนองกันด้วยนะคะก็เลยทำให้มีหนาวในบางวันนะคะรวมถึงพังงาด้วยนะคะตรงนี้ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการนี่คือต้องบอกว่าหมุน360องศากันเลยนะคะในแต่ละวันแล้วก็ถ้าว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูภาพประกอบนะคะก็จะได้เห็นว่าการลงพื้นที่นะคะดูสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแปนซึ่งทางโครงการชลประทานระนองนี้ก็ดูแลเป็นประจำนะคะในวันหนึ่งสักกี่รอบได้คะ
8: ในส่วนของเราก็ขึ้นไปติดตามสถานการณ์น้ำบนอ่างเก็บน้ำหาดส้มแปนนะครับว่าปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งมีผลอะไรหรือเปล่ากับท้ายน้ำด้านท้ายน้ำด้วยแล้วก็ท่านผอ.ก็กำชับว่าให้ดูแลท่านด้านท้ายน้ำอย่าให้เกิดผลกระทบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบกับชาวบ้านด้วยครับ
7: ค่ะก็อยากจะให้ย้ำนิดนึงนะคะฝากถึงชาวระนองนะคะในเรื่องของการปล่อยน้ำต่างๆย้ำสักนิดนึงสร้างความมั่นใจกับประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองตรงนี้กันด้วยค่ะ
8: ครับ ในส่วนของการระบายน้ำครับเราก็มีทำหนังสือแจ้งเตือนไปครับแจ้งเตือนเพราะว่าเราก็ต้องให้เขารับทราบด้วยว่าเราจะระบายน้ำอะไรพวกนี้ครับแจ้งเทศบาลเมืองแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ได้รับทราบครับเพราะว่ามันก็จำเป็นต้องระบายเพราะส่วนหนึ่งเราก็ต้องจำเป็นต้องระบายเพราะมันก็ต้องพร่องน้ำไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าถ้าฝนตกลงมาอีกเราก็ต้องพร่อง
7: ใช่คือหนึ่งเราต้องดูแลปริมาณน้ำในอ่างที่จะกักเก็บเนี่ยเพราะว่าเราหัวใจหลักของเราเลยนี่เป็นน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเป็นน้ำดิบนะคะที่จะหล่อเลี้ยงประชากรในอำเภอเมืองจังหวัดระนองกันเลยนี่คือจุดหลักแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของการปล่อยน้ำที่จะหล่อเลี้ยงระบบนิเวศริมสองฝั่งคลองกันด้วยนะคะ
8: เหมือนกับที่รักษาวารินครับบ่อน้ำร้อนเนี่ยครับจะมีชาวบ้านไปบางตอนเย็นๆจะไปออกกำลังกายด้วยไปเล่นน้ำด้วยมันบรรยากาศมันก็ดีครับเพราะว่าถ้าน้ำระบายมามันก็มีน้ำไหลตลอดเวลาครับ
7: ค่ะ
8: นี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
7: ก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นคลองหาดส้มแป้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยของระนองกันเลยตลอดเส้นทางกันเลยตรงนี้นะคะถ้าว่ามาระนองนี่นอกจากว่าจะได้เห็นน้ำตกริมถนน2จุดกันแล้วนะคะที่น้ำตกปุญญบาลของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีแล้วก็ที่น้ำตกเหงาของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาตรงนี้แล้วนะคะน้ำท่าตรงนี้เอาละค่ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งโครงการชลประทานระนองได้วางแผนในเรื่องของการจัดสรรน้ำในช่วงปี2569อย่างไรกันบ้าง
8: ในแผนการจัดสรรน้ำนะครับของเราก็แผน อุปโภคบริโภคของเราก็ประมาณอยู่ที่ 3.68 ล้านลูกบาศก์เมตรครับผลตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.214 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 60.616% ก็คืออุปโภคบริโภคก็คือเพื่อการประปาครับเพื่อการประปาเพื่อสูบน้ำเพื่อการประปาแล้วก็แผนรักษาระบบนิเวศของเราก็ประมาณ 25.358 ล้านลูกบาศก์เมตรครับผลอยู่ที่ 10.653 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 42.01% ครับน
7: ี่
8: คือคร่าวๆครับเพราะตอนนี้แผนพร่องน้ำด้วยการรักน้ำเรายังไม่มีครับเรายังไม่ได้มีการพร่องน้ำด้วยการรักน้ำเพราะตอนนี้มันล้นสปินเวย์แล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องพร่องน้ำด้วยการรักน้ำครับ
7: ค่ะนะคะคือย้ำนิดนึงตอนนี้ใช้ในเรื่องของการระบายน้ำยังไงนะย้ำอีกครั้งนึงเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเผื่อทีบางท่านนี่ฟังกันไม่ทันผ่านสปินเวย
8: ์ผ่านสปินเวย์ก็คือเขาเรียกว่าสปินเวย์ก็คือทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน
7: ค่ะ
8: ถ้าน้ำเต็มอ่างถ้าน้ำเต็มความจุ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: น้ำจะไหลลงทางสปินเวย์คือทางน้ำล้นฉุกเฉินครับแล้วก็ระบายทาง river outlet ก็คือท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำของในส่วนของที่อยู่ด้านล่างของอ่างครับประมาณวันหนึ่งรวมๆก็เกือบ1ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
7: ต่อวันหนึ่งตอนนี้ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตร
8: เกือบครับประมาณ8เกือบ1ล้านลูกบาศก์เมตรครับแต่ว่าน้ำที่มาเติมมันก็มีเยอะอยู่ครับ
7: ก็กำลังจะถามว่าตอนนี้น้ำมาเติมนี่เฉลี่ยเลยเนี่ยตอนนี้นะในช่วงที่ฝนตกหนักนี้ละนองในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละประมาณนี้เท่าไหร่ได้ต่อวัน
8: ต่อวันครับต่อวันก
7: ็ประมาณก็ได้ครับ
8: ถ้าอยู่ที่ช่วงที่ฝนตกเหมือนตอนนี้ครับ
7: ใช
8: ่ฝนตกเกือบทุกวันอย่างเงี้ย
7: ใช่ค่ะ
8: ประมาณ 8-9 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันครับเราก็เลยต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำพรุ่งนี้ของพรุ่งนี้อีกวันนี้ก็พร่องน้ำประมาณเกือบวันละเกือบล้านลูกบาศก์เมตรพรุ่งนี้ก็อาจจะเติมมาอีกเกือบล้านลูกบาศก์เมตรเองครับเนี่ย
7: ค่ะคือว่าคุณณตอนนี้คือเติมมาเท่าไหร่ก็พร่อง
8: ครับใช่ครับใช
7: ่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูนะคะในเรื่องของกลัวที่สุดเลยนั่นคือปัญหาท้ายน้ำนะคะจะดูแลตรงนี
8: ้
7: หากน้ำตายนะคะย้ำกันถ้าว่าน้ำตายหรือน้ำขึ้นเนี่ยก็จะหยุดการระบายก่อนแต่เมื่อน้ำลงเมื่อไหร่ก็ระบายต่อเพื่อที่จะรักษาสภาพอ่างด้วย
8: ใช่ครับ
7: เอาย้ำกันด้วยนะคะท่านหัวหน้าในเรื่องของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นสภาพอ่างตอนนี้เป็นอย่างไร
8: ในส่วนของสภาพอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นนะครับเราก็ได้ประเมินด้วยสายตาเราเรียกประเมินดูสภาพเบื้องต้นด้วยสายตาทุกเดือนครับว่ามันมีการ ชำรุดไหมมันมีการตรงไหนที่มีหลุมมีบ่อหรือเปล่าเราก็เลยประเมินด้วยสายตาครับแล้วก็แต่ละปีก็มีการประเมินด้วยมีเครื่องมือวัดเขาเรียกเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยเราจะมีปีหนึ่งเราต้องมาตรวจครั้งหนึ่งครับว่าตามเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยเขื่อนมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับมีทุกปีครับย้ำเน้นย้ำครับ
7: เน้นย้ำตรงนี้กันนะคะเพราะว่าคือเราดูพฤติกรรมนะคะในด้วยสายตาแล้วใช้เครื่องมือด้วย
8: ใช่ครับ
7: นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราก็รักษานะคะในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างกันด้วย
8: ครับ
7: ตอนนี้นี่ก็สูงประมาณเท่าไหร่ฮะในอ่างนี้แบบรับแบบเต็มๆเลยนี่คือประมาณ11ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหม
8: ครับใช่ครับใช่ครับแต่ถ้า11ล้านก็เต็มที่11ล้าน
7: เต็มที่แต่จริงๆนี่แค่10ล้าน
8: ครับความจุเก็บกักเขาเรียกความจุเก็บกักอยู่ที่10ล้านถ้า11ล้านก็คือน้ำจะล้นทางน้ำฉุกเฉินลงมา
7: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นระบบนะคะทางระบบวิศวกรรมตรงนี
8: ้
7: นะคะก็ถือว่าก็ทำให้ชาวละนองนี้ได้มีความมั่นใจกันนิดนึงค่ะในช่วงท้ายสุดเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อได้เกริ่นกันไว้ว่าเราเดินคู่ใน2เรื่องนะคะในการดำเนินงานของโครงการชุมทางละนองนี้ตามนโยบายของกรมชลประทานแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลกันด้วยนะคะในเรื่องของการในกรณีที่มีฝนทิ้งช่วงเกิดมาที่คาดการณ์กันว่าจะมีเอลนีโญนี่ล่ะตอนนี้เตรียมการอย่างไรคะ
8: คือในส่วนของจังหวัดระนองคือแต่ว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่ได้แต่ว่าเรามีความเตรียมความพร้อมคือเราก็เดี๋ยวพอช่วงไหนที่ไม่มีฝนเราก็เก็บกักน้ำเต็มที่เพราะตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเราก็เกิน 80-90% เกือบทุกอ่างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่หาดส้มแป้นก็คือตอนนี้ก็คือล้นสปินเวย์อยู่เพราะว่ามันยังสามารถใช้ได้หลายเดือนอยู่ครับหลายเดือนอยู่
7: ค่ะแล้วก็คือถ้าหากว่าฝนเริ่มทิ้งช่วงนี่ทราบว่าในแต่ละปีนี้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะที่จะมีการเริ่มดูแล้วล่ะว่าฝนมาไหมถ้าหากว่าเริ่มทิ้งช่วงนี้ก็เริ่มเก็บเลย
8: ครับใช่
7: นะคะตรงนี้นะคะถือว่าสำคัญหัวใจหลักเลยนะตรงนี้นะคะหัวใจของระนองเลยนะคะคือก็ต้องบอกว่าชาวละนองนี่จะมีน้ำประปาใช้ก็ต้องดูจุดตรงนี้แหละนะคะแล้วก็การบริหารจัดการนี่ก็มีเพียงพอในช่วงหน้าแรงทุกปีนะคะแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็ต้องดูสภาพฝนลมฟ้าอากาศของละนองกันด้วยนะคะตรงนี้กันคือจริงๆแล้วนี่ในการเดินแผนตรงนี้เนี่ยของกรมชลประทานนี้เขามีมาตรการต่างๆนี่อะไรที่สามารถสรุปตรงนี้ได้ไหมคะ
8: มาตรการก็คือมาตรการทั้งรองรับฤดูฝนและฤดูแรงครับก็คือเราต้องเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออะไรพวกนี้เวลาเกิดอุทกภัยเกิดทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและคนด้วยเวลาเกิดเหมือนกับเกิดอุทกภัยเราก็ต้องพร้อมสนับสนุนให้ทันท่วงทีครับนั่นแหละครับ
7: ค่ะนะคะก็คือช่วงน้ำมา
8: ครับ
7: นะคะก็ในเรื่องของการดูการเก็บน้ำต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชนประทานเองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอ่างนะคะขนาดเล็กใช่ไหมคะ38แห่งและอ่างขนาดกลางแต่ก็เป็นอ่างขนาดใหญ่ของระนองละ1แห่งนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไหมคะในเรื่องของต่อไปเนี่ยน้ำนะคะในเรื่องของการใช้น้ำต่างๆนี่เป็นอย่างไรกันบ้างท้ายสุดเลยตรงนี้ทิ้งท้ายกันไว้ได้เลยค่ะ
8: ก็คือในช่วงนี้ก็คือช่วงนี้เป็นฝนจะตกบ่อยตกเยอะตกเยอะหน่อยครับก็คือก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องติดตามสถานการณ์ติดตามสถานการณ์น้ำติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยโครงการชุมทานด้วยดูใน Facebook ก็ได้ของโครงการชุมทานว่าปริมาณฝนแต่ละที่น้ำท่าของชลประทานจะมีจุดวัดน้ำเขาเรียกน้ำท่าคือน้ำในคลองต่างๆคลองน้ำจืดคลองละอุ่นอะไรพวกนี้จะมีจุดวัดน้ำอยู่ครับนั่นก็ดูได้เพราะว่าเรามีรายงานทุกวันว่าน้ำกี่เมตรจะล้นตลิ่งอะไรพวกนี้ครับของชลประทานมีครับ
7: ค่ะนะคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนนะคะก็ต้องการสยบข่าวลือก่อนนะคะเรามาประชาสัมพันธ์ตรงนี้กันก่อนว่าในเรื่องของสภาพอ่างนะคะพร้อมที่จะรับน้ำในการระบายน้ำนี่ก็พร้อมเช่นเดียวกันนะคะโดยดูในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศนะคะแล้วก็ไม่ให้กระทบกับผู้ที่อยู่ปลายน้ำตรงนี้กันถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยของโครงการชลประทานระนองนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้หลายหน่วยทีเดียวได้มีการเตือนประชาชนนะคะแล้วก็มีการเตือนชาวเรือกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเดินเรือต่างๆนะคะในเรื่องของการบริหารน้ำท่าก็ต้องบอกว่าทีมระนองตอนนี้นี่ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะติดตามรายงานอากาศนะคะเป็นระยะกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการร่วมรายการในวันนี้นะคะทำให้ชาวระนองได้ใจชื้นกันสักนิดนึงแล้วชาวภูเก็ตนะคะกระบี่แล้วก็พังงาก็ได้ทราบข้อมูลในระนองกันด้วยจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยว่ามีการบริหารจัดการน้ำตรงนี้กันนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดกัน

0: สวัสดี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท
8: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า 300,000 ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวัฒนาตระเกตรายงาน
2: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
9: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผย

0: ว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดราชวาดโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
2: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจระแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจระแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: วุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
7: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
6: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
7: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
6: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
7: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
6: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
7: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
6: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
8: พบเบาะแสยาเสพติด อย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเปาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
9: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
9: ใช้แล้วจ้าพี
10: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
9: กรมประชาสัมพันธ์
11: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
12: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
11: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
13: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี่
15: หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อ่ะโยลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
14: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
15: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
16: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทั้งคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับผมน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีรสายครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สวัสดีวันใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็วันนี้นะครับมาเปิดกันด้วยข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่ตึงเครียดประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ได้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายนะครับสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันเกิดเหตุ 75 จุดห่วง 22-23 สิงหาคมนะครับ2559นี่แหละครับเร่งเยียวยาพร้อมล่าตัวผู้กระทำผิดนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเกิดเหตุมากมายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับค่ายสิรินธรตำบลเขาตุ่มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้นะครับผมบกสสจชตอันนี้คือชื่อย่อนะครับรวมไปถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแถลงข่าวร่วม3ฝ่ายสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเกิดระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569นะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากการแถลงการเนี่ยมีการชี้แจงเนี่ยว่าเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์เลยนะครับครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม27อำเภอ108จุดเกิดเหตุแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งและเหตุก่อกวน20ครั้งครับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายชาย6รายหญิง5รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นครับรวมถึงเสาสัญญาณโทรศัพท์และกล้องวงจรปิดเนี่ย4ตัวก็เสียหายเช่นกันด้านมาตรการการรักษาความมั่นคงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้มีการกำชับอย่างเร่งด่วนเลยนะครับว่าให้เร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วและบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งรวบรวมหลักฐานนะครับติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขณะที่สอบตนะครับได้จัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับประสานงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งประเมินชดเชยความเสียหายและฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบครับทั้งนี้นะครับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ทันทีเลยนะครับสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงย้ำนะครับสายด่วน1341นะครับก็โดยข้อมูลที่เราแจ้งไปเนี่ยจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดนะครับจะไม่มีการมีข้อมูลหลุดออกมาว่าใครเป็นผู้แจ้งและแจ้งเรื่องอะไรและแจ้งถึงใครนั่นเองนะครับนี่แหละครับผมก็เอาจริงๆนะต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเอาที่เราปลอดภัยที่สุดดีกว่าแจ้งได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่าแจ้งในเครื่องอย่างดีให้เกิดความเสี่ยงกับตัวเองนะครับถ้าเราอยู่ในฐานะที่สถานะที่อันตรายสุ่มเสี่ยงเอาที่เราปลอดภัยที่สุดก่อนนะครับสำหรับคนที่อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับผมเอาละครับขยับมาที่หนึ่งข่าวละกันนะครับผมเป็นข่าวก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่ตึงเครียดมาในเรื่องของข่าวดีกันบ้างดีกว่าสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์นะครับตรวจความพร้อม M82 ก่อนเปิดทดลองใช้ฟรี28สิงหาคมนี้แล้วนะครับทางด้านท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการมอเตอร์เวย์ M82 นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าก็ M82 เนี่ยมีตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนไปจนถึงเอกชัยแล้วก็บ้านแพ้วนะครับเพื่อเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าช่วงเอกชัยถึงบ้านแพ้วเนี่ยในวันที่28สิงหาคม2559เนี่ยก็จะเปิดนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่รออยู่นะครับก็ไปกันได้นะครับอยากจะเดินทางหรือว่าอยากจะทดลองขับขี่นะครับผม
บนมอเตอร์เวย์ M82 ว่าเอ๊จะไปลงตรงไหนจะต้องขับยังไงถึงจะถึงจุดหมายที่เราคาดหวังหรือต้องการหรือต้องมีแบบจะไปนั่นเองนะครับผมก็การเปิดทดลองครั้งนี้วิ่งยาวต่อเนื่องจากบางขุนเทียนเนี่ยถึงบ้านแพ้วนะครับรวม25กิโลเมตรช่วยบรรเทาจราจรบนถนนพระราม2นะครับโดยเป็นโครงสร้างผ่านการทดสอบโหลดเทสเรียบร้อยแล้วด้วยเทคโนโลยี 3D scanning นะครับ 3D scanning ตามมาตรฐาน AESHTO นะครับพร้อมเปิดสีด่านนะครับผมได้แก่พันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วนะครับต้องบอกอีกนะครับว่าข้อกำหนดช่วงทดลองเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสำคัญจำกัดความเร็วครับรถ4ล้อเนี่ยวิ่งเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกเนี่ยไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอีกข้อกำหนดหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคือมียานพาหนะที่ห้ามขึ้นครับอย่างแรกเลยที่เราทราบกันคือรถจักรยานยนต์รถ3ล้ออันนี้อันตรายถ้าขึ้นไปนะครับแล้วก็รถล้อเลื่อนแล้วก็คนเดินเท้าเนี่ยห้ามขึ้นเช่นกันนะครับกรมทางหลวงเนี่ยตั้งเป้าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี2572นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1586นะครับอย่าลืมนะครับก็ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสบายใจได้นะครับว่าM82 เนี่ยมอเตอร์เวย์เนี่ยตัวนี้เนี่ยครับเส้นทางเนี้ยจะเปิดให้ได้ใช้เนี่ยแน่นอนแหละ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่28สิงหาคมแล้วนะครับเปิดเวลา 10:00 นเป็นต้นไปนะครับผมก็ไปกันได้นะครับใช้เดินทางกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปช่วงของข่าวใต้รายวัน

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการ

0: และวันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับเช่นเคยเลยนะครับจะไปที่ไหนไม่ได้นอกจากจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ขอนำเสนอในเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการรวบกลุ่มวัยรุ่นนะครับก่อเหตุยิงคู่อรินะครับบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยปิดเกมเร็วมากๆเลยนะครับดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569นะครับท่านเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านสินเลอสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแถลงผลการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงคู่อริบริเวณริมฟุตบาทถนนพระบารมีตรงข้ามโรงแรมโนวาเทลป่าตองครับเหตุเกิดเมื่อช่วงดึกวันที่22สิงหาคมนะครับทำให้มีเยาวชนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ2รายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สภ.ป่าตองก็ได้เร่งสืบสวนและแกะรอยเส้นทางหลบหนีอย่างเข้มงวดโดยใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในโครงการภูเก็ตไอซ์จนสามารถยืนยันตัวบุคคลและตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้7รายนะครับภายในเวลาเพียงแค่19ชั่วโมงนั่นเองทางด้านร้อยตำรวจเอกเขตรัชชางสินนะครับท่านก็ได้ระบุว่าระบบภูเก็ตไอซ์นะครับเป็นเครื่องมือสำคัญเลยแหละที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากนี้นะครับจะถอดบทเรียนร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนนะครับเพื่อป้องกันเยาวชนก่อเหตุความรุนแรงซ้ำพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจกวดขันอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมีสาเหตุหลากหลายนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับการที่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเกือบจะถึงชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่มันเป็นพูดยังไงดีครับจะพูดกระแสก็ไม่เชิงเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุที่จังหวัดนนทบุรีแล้วมีภาพเหตุการณ์ได้แชร์ออกไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันสร้างกระแสบางอย่างไปสะกิดอะไรในใจบางอย่างของผู้ก่อเหตุหลายๆคนทำให้เกิดเหตุในช่วงนี้บ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วก็ขอใช้เคสสตัดดี้ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยในเรื่องของการบูลลี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ว่าคือเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่การบูลลี่หรือว่าการล้อปมด้อยผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นอับอายมีแผลใจเนี่ยย่อมไม่ดีถูกไหมครับผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมีหลากหลายด้านอย่างที่อันตรายที่เราเห็นก็คืออย่างที่เกิดเหตุที่นนทบุรีไปนะครับแต่ก็จะมีด้านนึงที่ว่าโอเคถ้าไม่เกิดเหตุอันตรายเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นกันคือผู้ที่โดนกระทำจะเกิดรอยแผลในจิตใจนะครับทำให้เขาคนนั้นน่ะมีสิ่งที่เรียกว่าแผลใจไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรแบบนี้เลยแต่ในเคสนี้นะครับเรายังไม่รู้ถึงแรงจูงใจนะครับผมสำหรับใครที่ฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งตัดสินนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้เราต้องรอติดตามนะครับว่าเหตุแรงจูงใจหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าภูเก็ตเนี่ยเร็วทันใจปิดเกมเร็วมากๆนะครับทั้งกำลังของเจ้าหน้าที่ที่เร่งทำงานกันอย่างขยันขันแข็งรวมถึงเทคโนโลยีภูเก็ตไอซ์นะครับบอกเลยว่า2สิ่งนี้มาผนวกกันคนและเทคโนโลยี นะครับคนที่ระดับเทพเลยเก่งมากๆขยันขันแข็งกับเทคโนโลยีที่ดีพอผนวกกันเนี่ยมันทำให้งานสามารถไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละครับภูเก็ตดำเนินการในทุกๆเรื่องเลยนะครับเอาละครับผมมาต่อกันที่1ข่าวละกันกับการเดินจัดระเบียบและกำกับดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ห้องประชุมโต๊ะแซะนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านชวดรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านสุวิทย์ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการที่กระทำผิดตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.นะครับ2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณากรณีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับทั้งประเภทการจัดแสดงมหรสพดนตรีคาราโอเกะหรือดิสโกเทคตามมาตรา33และกรณีจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารขนาดพื้นที่เกิน200ตารางเมตรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา38ครับผลการประชุมนะครับคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงและมีมติให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามฐานความผิดอย่างเคร่งครัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายและกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยสุขอนามัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญครับเอาละครับผมก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคงนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยต่อร่างกายแล้วเนี่ยยังมีการตรวจสอบนะครับผมความปลอดภัยในการรับบริการด้านสุขภาพหรือรับบริการต่างๆนั่นเองนะครับภูเก็ตพยายามเดินหน้าอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะครับให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความขาวสะอาดนะครับผมเป็นจังหวัดที่ถูกต้องทำเขาเรียกไงดีประกอบธุรกิจประกอบกิจการต่างๆเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นการคืนสิทธิให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับให้กับผู้ที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีลงโทษแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับก็นี่แหละครับผมทำตามจารีตทำตามกฎหมายครับตรงๆนี่แหละครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนก็ค่อนข้างที่จะยอมรับได้นะครับผมต้องยอมรับได้แหละเพราะว่ากฎหมายมีขึ้นก็ต้องปฏิบัติตามนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกนิดนึงแล้วกันในข่าวของจังหวัดพังงานะครับจังหวัดพังงาครับได้ดำเนินการในเรื่องของกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติรายล้อมทะเลภูเขาพื้นป่านะครับจังหวัดพังงาเนี่ยก็พยายามนะครับผมในการอนุรักษ์ธรรมชาติมาโดยตลอดซึ่งทําได้ดีมาอย่างโดยตลอดนะครับตัวผมเองเนี่ยอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีโอกาสขับผ่านจังหวัดพังงาตะกั่วป่าแล้วก็อําเภออื่นๆของจังหวัดพังงาเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าจังหวัดพังงาเนี่ยมีความกลมกล่อมอะไรบางอย่างที่จังหวัดอื่นไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอย่างจังหวัดพังงาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีนะครับแต่มันให้ความสงบแบบที่จังหวัดไหนหาให้ไม่ได้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่รู้สึกสงบมากๆนะครับผมแปลกไหมครับมันดูย้อนแย้งนะแต่ว่ามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจจะเป็นด้วยการที่ธรรมชาติเนี่ยและระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมันดูอุดมสมบูรณ์มันดูแบบฮิวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงชื่นชอบมากๆเลยที่พอเห็นข่าวจังหวัดพังงาได้แบบมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นบ่อยมากจริงๆซึ่งอยากจะชื่นชมจริงๆในเรื่องนี้นะครับเอาละครับก็วกกลับเข้ามาในเรื่องของข่าวแล้วกันชมซะเยอะเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคม2569ที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าโกกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีพลเรือเอกไพรัชเฟื่องจันทร์นะครับผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีนั่นเองกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิต ใต้ทะเลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งโดยตั้งเป้าปลูกต้นกงกางเนี่ยรวมถึง 9,180 ต้นเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกจำนวน918ต้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนครับนี่แหละครับเห็นไหมขนาดยังไม่ทันอ่านข่าวผมก็เดาถูกนะครับว่าเขาเดินหน้ากันได้แบบสุดโต่งมากๆแต่เป็นในสุดโต่งในที่นี้คือดีนะครับคือโหตั้งเป้าปลูกกงกางรวม 9,180 ต้นนะครับคือเยอะนะเยอะมากๆมันจะทำให้เขาเรียกว่าระบบนิเวศฟื้นฟูได้ดีเลยแหละครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วก็เขาเรียกไงดีมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะสำหรับผมนะคิดว่าที่แบบเมื่อไรก็ตามที่เราไปจังหวัดพังงาเนี่ยจะรู้สึกถึงอากาศที่มันสะอาดที่แบบสามารถแบบสูดหายใจได้เต็มปอดนะครับซึ่งอันนี้ผมชื่นชอบจริงๆนะจังหวัดพังงาถ้าใครที่มีโอกาสเนี่ยอยู่ภูเก็ตอยู่ระนองอยู่ชุมพรหรือว่าอยู่กระบี่นะครับแล้วยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยลองดูก่อนนะครับลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะติดใจนะครับผมแล้วครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ครับเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานเปิดการประชุมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ Table Top Exercise นะครับโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ประจำปี2569นะครับ KEMEX นะครับผมหรือ KEMEX 2026โดยจำลองสถานการณ์เหตุจับตัวประกันและเหตุเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารนะครับเพื่อซักซ้อมแนวทางประสานงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ที่เรารู้จักหรือเคยได้ยินนะครับทางด้านท่านธนิศราสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าในวันนี้นะครับ25สิงหาคมตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปหรือ 13:30 นจะมีการฝึกซ้อมภาคสนามเต็มรูปแบบนะครับฟูลสเกลเลยนะครับซึ่งจะมียานพาหนะฉุกเฉินไซเรนแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการจำลองเสมือนจริงนะครับขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารทุกท่านเลยนะครับรวมถึงคนที่ฟังอยู่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับสนามบินยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงไซเรนหรือเสียงฉุกเฉินเนี่ยแกตกใจนะครับลองฟังดูก่อนว่าเขาได้เตือนว่าเป็นการซ้อมหรือเหตุการณ์จริงนะครับถ้ามีการกล่าวมาว่านี่คือการซ้อมอย่าตื่นตกใจอะไรเงี้ยครับก็คือแสดงว่าเป็นการซ้อมแต่ถ้ามันดันเกิดเหตุซ้ำซ้อนเขาจะมีการประกาศนะครับว่านี่ไม่ใช่การซ้อมเป็นเหตุการณ์จริงนะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองนะครับคราวนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสองสักแบบ10-20รอบเลยเพราะว่าอยากจะนำเสนอจริงๆเพราะว่างานนี้นะครับเป็นการเปิดสนามชาเลนจ์ให้กับครีเอเตอร์หรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความชอบนะครับในการครีเอทสิ่งต่างๆแล้วก็ชอบท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จังหวัดระนองนะครับได้ชวนทุกท่านเลยนะครับมา explore มาสำรวจระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกเนี่ยว้าวอันนี้คือสโลแกนเขาเลยนะครับชวนคนไทยทั้งประเทศนะครับจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานในครั้งนี้นะครับเขาได้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับมีรางวัลด้วยนะครับซึ่งคนที่จะมาทำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับให้ปังสุดๆเลยนะครับผ่านช็อตคลิปจนหยุดดูไม่ได้นะครับชิงรางวัลมากกว่า 300,000 บาทนะครับผมรางวัลรวมพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1บอกเลยว่าขนลุกแน่นอนเพราะถ้าได้ยินเงินรางวัลนะครับผมก็คือ 100,000 บาท 100,000 บาทเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยนะครับผมรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีรางวัลที่1 35,000 บาทครับแล้วก็เช่นกันครับรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยและรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 นะครับรางวัลที่1 20,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชย3รางวัลนะครับเงื่อนไขการส่งผลงานผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับไม่จำกัดว่าท่านจะเป็นคนจังหวัดไหนขอแค่มีสัญชาติไทยทำคลิปได้ครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9ต่อ16ความยาว 1-3 นาทีนะครับตามชื่อเลยช็อตคลิปนะครับแสดงว่าคุณภาพต้องแน่นนะครับในระยะเวลาเท่านี้นะครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าในจังหวัดระนองอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับนอกจากนี้นะครับก็มีการถ่ายทำจริงจะต้องถ่ายทำจริงด้วยนะครับห้ามใช้ AI เจนขึ้นมานะครับผมสร้างภาพบุคคลหรือฉากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI ห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเจอถือว่าโดนตัดสิทธิ์นะครับเตือนแล้วนะตรงนี้คืออย่าใช้ AI ในการสร้างขึ้นมานะครับผลงานต้องผลิตใหม่นะครับไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนเลยนะครับถ้าเคยผลิตไปแล้วแล้วเอามาส่งซ้ำในงานนี้โอเคไม่ได้นะครับและสุดท้ายเลยคือไฟล์ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD นะครับหรือก็คือ 1080 คูณ 1920 นะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนะครับรวมถึงการส่งผลงานด้วยนะครับสามารถไปตามหาลิงก์สมัครได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับชื่อนี้เลยนะครับเสิร์ชชื่อเต็มๆได้เลยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นั่นแหละครับผมไปลองประลองฝีมือกันได้นะครับไม่แน่นะครับรางวัลที่1อาจจะเป็นของคุณนะครับถึงไม่ใช่รางวัลที่1เนี่ยรางวัลที่2รางวัลที่3หรือรางวัลชมเชยเนี่ยก็อาจจะเป็นของทุกท่านก็ได้นะครับอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยขนาดรางวัลชมเชย5รางวัลเนี่ยยังรางวัลละ 10,000 บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากทุกท่านเนี่ยได้ลองกันจริงๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมในช่วงของวันนี้มีแต่ข่าวสารที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าข่าวสารของเราน่าสนใจแล้วก็อยากจะติดตามต่อไปเนี่ยก็สามารถติดตามรายการของเราเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารของวันนี้แล้วนะครับผมวันนี้นะครับกระผมน้องดิววสุวสุรัตวีรสัยแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับรวมถึงทีมงานโสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้
1: อิหร่านประกาศพร้อมตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีเอาชนะฟูแลม3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายฉัตรชัยบางช่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกเชษฐพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นต้นพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหารับฟังข้อเสนอจากหลายฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงเร่งคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขยายผลนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันจะดูแลความปลอดภัยและให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงการประชุมร่วม3ฝ่ายเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานความมั่นคงเร่งตรวจสอบและประเมินสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยประชาชนรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดูแลพื้นที่และสร้างความปลอดภัยในชุมชน
2: สาเหตุหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงศักยภาพเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการทดสอบการก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วมบางส่วนที่มีการรีครูทเข้าสู่กระบวนการเรื่องที่3ก็น่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของมีความเชื่อมโยงซึ่งอันนี้เราต้องดูเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในส่วนของยาเสพติดก็ดีเรื่องของสินค้านีภาษีก็ดีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงซึ่งเราก็ต้องมาดูความเชื่อมโยงในแต่ละเหตุการณ์ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงจุดไหนได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานไว้ได้ทั้งหมดนะครับแต่คิดว่ามีความเชื่อมโยงและก็สมประโยชน์กันในหลายๆประเด็น
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชาติปรำเปงผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใน4จังหวัดได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม75เหตุการณ์ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่พันโทเชิดอักษรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันและเสาไฟฟ้า32ต้นพร้อมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการประเมินและชดเชยความเสียหายรวมถึงติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยมีทีมปฏิบัติงานในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วยืนยันว่าภาครัฐจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหากพบเห็นเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงหัวหน้าพรรคประชาชนประนามเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภา

0: เสนอรัฐบาลทบทวนระบบข่าวกรองและความมั่นคงยกระดับการป้องกันและป้องปรามเหตุรุนแรงควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติภาพ
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนประณามเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุระเบิดและวางเพลิง51จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแม้รัฐบาลจะใช้งบประมาณแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมากว่า700ล้านบาทแต่ยังเกิดเหตุรุนแรงเป็นวงกว้างจึงเสนอให้รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงทบทวนแนวทางการทำงานโดยเน้นปรับระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุเป็นการป้องกันล่วงหน้าสร้างความไว้วางใจกับประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงพรรคประชาชนเสนอ5แนวทางได้แก่1การพัฒนาระบบข่าวกรองเชิงป้องกัน2การสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร3การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยข่าวกรอง4การประสานข่าวกรองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเครือข่ายและเส้นทางข้ามพรมแดนและ5การเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยพร้อมรักษาช่องทางการพูดคุยให้ต่อเนื่อง
2: เหตุการณ์51จุดในคืนเดียวจึงไม่ควรนำไปสู่คำตอบเพียงคำตอบเดียวว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มกำลังทหารรัฐบาลจะต้องเพิ่มการใช้อำนาจพิเศษรัฐบาลควรจะต้องเพิ่มด่านตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่เรื่องของการทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบที่หมายถึงตัวระบบข่าวกรองการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการทำงานร่วมกับประชาชนและชุมชนไปจนถึงการทำงานร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน
1: ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ส.ส.พรรคประชาชนว่าออกมาพูดถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากผู้ก่อเหตุนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าสิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนสะท้อนข้อสังเกตอย่างรอบด้านพร้อมย้ำว่ารัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือเพราะความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความไม่สงบในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
0: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงพร้อมผลักดันการยกเว้นภาษีสินค้าไทยเพิ่มเติม
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมข้อมูลและประเด็นการหารือไว้แล้วโดยคณะทำงานฝ่ายเทคนิคจะเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมรายละเอียดและหารือประเด็นสำคัญก่อนการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายซึ่งรัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำหรับ ART ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการเจรจาอัตราภาษีศุลกากรแต่รวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้าพร้อมหารือประเด็นต่างๆเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยจะใช้การเจรจา ART ผลักดันการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าส่งออกสำคัญเพิ่มเติม
4: ถ้าเราเจรจาเรื่องนี้จบเนี่ยเราก็น่าจะได้เฟเวอร์ในเรื่องของอัตราภาษีที่ลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการเจรจามีสินค้าที่เราส่งออกไปที่อเมริกามีมูลค่า 72% ที่ได้รับการยกเว้นไม่คิดภาษีอยู่แล้ว exempt นะคะยังเหลืออีกแค่ 28% เพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะอยู่ที่ 28% ของสินค้ามูลค่าสินค้ากลุ่มนี้ซึ่งเราก็มีการขอไปเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะมีการยกเว้นอะไรบ้างมีอยู่7เรื่องด้วยกันมีตั้งแต่สินค้าเกษตรสินค้าใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการเจรจากันไม่ได้เป็นข้อกังวลอะไร
3: นอกจากนี้นางสุภจียังกล่าวอีกว่าไทยยังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลชี้แจงต่อสหรัฐในประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301ทั้งเรื่องแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างรวมถึงข้อกังวลว่าไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าจากประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนโดยไทยจะมุ่งสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การเจรจาไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีจำหน่ายซอสปรุงรสหมดอายุระบุไม่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.โรงงานเตรียมประสานพาณิชย์และสคบ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำซอสปรุงรสที่ไม่ได้มาตรฐานและหมดอายุซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้กำหนดให้รอการทำลายทิ้งมาจำหน่ายให้แก่ร้านค้ารายย่อยโดยชี้แจงว่าจากการประเมินเบื้องต้นกรณีดังกล่าว ไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานเนื่องจากสินค้าดังกล่าวผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นไม่ได้เกิดข้อบกพร่องในขั้นตอนการผลิตแต่อย่างใดทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการลักลอบนำสินค้าที่ค้างสต็อกจนหมดอายุหรือรอการทำลายออกไปจำหน่ายต่อซึ่งบุคคลที่นำสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าโดยตรงหากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทซอสปรุงรสอาจอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยตรงดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเตรียมหารือและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
5: เดี๋ยวจะได้คุยกับสมอคือขายของออกมาแล้วผลิตของออกมาแล้วแล้วมันหมดอายุเนี่ยเดี๋ยวคงต้องขอไปเช็คอีกทีนึงก่อนไม่เกี่ยวกับโรงงานในเซนนี่หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานเพียงแต่กระบวนการที่โรงงานเขาแอบเอาไปขายมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องขั้นตอนการผลิตหรืออะไรอันนี้ใครเป็นคนเอาไปขายก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ออกไปถ้าเกิดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเราจะให้สมอเข้าไปดูแต่คราวนี้เรื่องซีอิ๊วอาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวจะไปถามพาณิชย์กับทางสคบก่อน
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสื่อเอเชียแปซิฟิกขับเคลื่อนอนาคตสื่อในยุค AI พร้อมโชว์ศักยภาพด้าน AI ตรวจสอบข่าวปลอมนางณัฐนันท์รจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลโดยระบุว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อสื่อสาธารณะจึงควรนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลพร้อมเน้นความร่วมมือด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในโอกาสนี้นางสาววัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคจัดโดย AIBD ร่วมกับสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลภายใต้หัวข้อความท้าทายและโอกาสสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุคสื่อครอบรวมและร่วมบรรยายนำเสนอการประยุกต์ใช้ AI และ Generative AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อในการตรวจสอบวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนรับมือกับข้อมูลเท็จและข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มนวัตกรรม Fake News Deep Verify ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการตรวจสอบโดยอ้างอิงหลักฐานเพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 เชิญชวนผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยจะปิดลงทะเบียนสิ้นเดือนกันยายนนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยกำหนดประเภทและกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายณวันที่1กรกฎาคม2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครประกอบด้วย2กลุ่มคือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ L6แบบใบเฉพาะตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80และกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6หรือ L6 แบบดิจิทัลกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครในกลุ่มคนพิการโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 15:00 นโดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.salak80.net ต่อไป
6: เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับท่านอยากเป็นตัวแทนโอกาสท่านมาแล้วท่านมีสิทธิ์ท่านมีโอกาสแล้วมาขาย N3เพราะว่า N3 เป็นสลากที่ท่านไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนให้เราจะมีเสื้อกั๊กให้จำได้ไหมครับแล้วก็จะมี QR code ให้ท่านไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยก็สามารถดำเนินการได้รวมทั้งสลาก N3 เนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายเราก่อนท่านเป็นตัวแทนท่านสามารถไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านได้เงินเท่านั้นไม่ต้องลงทุนอันนี้สำคัญมากวันนี้จนถึงวันที่30กันยาเปิดรับสมัครอยู่กับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในระบบเลยโอกาสท่านมาถึงแล้วนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากนะครับ www.do.or.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็มาที่สำนักงานสลากได้เลย
0: ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันสำนักงานมีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดโดยตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและหากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวด
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้
9: เราห่วงพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางหน้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีเรียกมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ไม่ได้หนักมากถึง200-300มิลแต่เติมมาขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้ว
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมเตรียมขุดคลองเลี่ยงเมืองงบประมาณ 20,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดน่าน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านว่าการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ180ขณะนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งด้านการปลูกข้าวประมงและปศุสัตว์ล่าสุดได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นการปรับอัตราใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565โด ดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาโดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการและจะมีการประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลของเกษตรกรสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำพร้อมมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างคลองเลี่ยงเมืองซึ่งทางกระทรวงได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้วเบื้องต้นจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป
11: การเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับตามลุ่มน้ำต่างๆไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราต้องคอยชดเชยเป็นไปทุกปีบางปีเฉลี่ยแล้วน่าจะปีละเป็น 20,000 ล้านแล้วชาวบ้านจริงๆก็ไม่อยากได้รับชดเชยหรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับที่ว่าเขาต้องไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งน้ำท่วมก็ออกไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับได้เงินชดเชยไปก็ไม่มีความหมายส่วนจังหวัดน่านเองมันก็มีโครงการที่จะทำคลองเลี่ยงเมืองนะครับจำได้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าล้านก็คงต้องค่อยๆดูกันว่างบประมาณจะเอื้อสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาถ้าเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้ปีละเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
10: ในส่วนของประเด็นแนวคิดการนำระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเยียวยานายสุริยะกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอย่างแน่ชัดแต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้เป็นมาตรการใหม่ที่ดีได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu เพิ่มช่องทางคุ้มครองความปลอดภัยครูและนักเรียนตลอด24ชั่วโมง
12: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องคือการดูแลความปลอดภัยฟื้นฟูโรงเรียนได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยของอาคารเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นกว่า 1,500,000 บาทสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และเร่งทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย 100%รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนทดเชยระหว่างรอฟื้นฟูแต่ต้องขออาสาและศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือ26ศูนย์นำอาชีวะจิตอาสาแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและสนับสนุนเครื่องมือช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมมอบถุงยางชีพรวม 1,500 ถุง
13: เราได้จัดให้ทีมอาชีวะได้มีการจัดครัวอาสาอาชีวะจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือทั้งหมด26ศูนย์จาก30วิทยาลัยทั้งแจกข้าวกล่องทั้งเรื่องของการระดมถุงยางชีพช่วยเหลือแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มอบเงินให้1ล้านบาทในการไปซ่อมอาคารเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านระดมอาสาสมัครในหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้ระดมช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เปื้อนโคลนนำเครื่องไม้เครื่องมือและก็ถุงยางชีพมาดูแลบ้านเรือนราษฎร
12: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu ช่องทางแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งพร้อมเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมคุ้มครอง6มิติได้แก่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงภัยดิจิทัลและความปลอดภัยสารสนเทศภัยสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมใช้งานระบบทักที่แอปดูได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยในทางศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
8: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดลงโดยเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้เงินสูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115
14: ในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยสามเดือนเป็นการให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.โดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็ค่อยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไป
8: นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวอีกว่าสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2569ส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2569โครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
8: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายก ปราจีนบุรีระยองสักแก้วและจันทบุรีโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ยังไม่เสร็จ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอาลีมาดานิสตาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิหร่านเปิดเผยภายหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าศัตรูมีเจตนาที่จะก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่อิหร่านมีเครื่องมือที่จะพร้อมตอบโต้และรู้วิธีการรับมือขณะเดียวกันจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศจะไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้านโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐหากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเผชิญกับภัยคุกคามทั้งนี้สหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยจะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
8: นายโจลอมบาโดผู้ว่าการรัฐเนวาดาจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่ารัฐเนวาดายื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอให้ศาลระงับแผนลดการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดหลังรัฐบาลกลางกำหนดให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างได้แก่แอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาลดการใช้น้ำรวมกันสูงสุด 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปจนถึงปี 2579ด้านเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาระบุว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้การจัดสรรน้ำให้แก่รัฐเนวาดาลดลงมากถึง2ใน3และกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของรัฐนครลัสเวกัสซึ่งพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดมากถึง90%ทั้งนี้แม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและภัยแล้งที่ยืดเยอะมานานหลายปี
0: สำนักงานสหประชาชาติในเฮติเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มอาชญากรบุกโจมตีชุมชนเคนสคอฟบนพื้นที่เนินเขาใกล้กรุงปอร์เตอร์แบรงส์เมืองหลวงของเฮติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47รายและได้รับบาดเจ็บอีก22รายซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้หัวหน้าตำรวจท้องถิ่นลาออกเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงไม่พอใจต่อการที่ชุมชนดังกล่าวเผชิญการโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นด้านรัฐบาลเฮติประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มอาชญากรได้ขยายอำนาจในกรุงปอร์เตอร์แบรงค์และพื้นที่ใกล้เคียงแม้นานาชาติพยายามสนับสนุนตำรวจเฮติในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรเหล่านี้แล้วก็ตาม
8: กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากในเวลานี้อินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยมีผลิตผลข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึงปี2569เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งจะช่วยจูงใจให้ภาคการเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้านายฟานจีฟโชปราปลัดกระทรวงอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะของอินเดียกล่าวว่าการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สิงห์บลูเชลซีภายใต้การคุมทัพของชาบีอลอนโซเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูลแลมถึงถิ่นคาเวนคอตเทจ3-2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ด้านเจมส์เพียสและเดวิดออสตรีน2ผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนดึงโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากปล่อยทั้งซาวินโยและโอมามามูชไปให้สเปอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการของทั้ง2สโมสรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานหน่อยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้หลังนัดแรกไทยแพ้มา0-2แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นและพร้อมสร้างปัญหาให้เวียดนามแม้นัดแรกจะแพ้มาโดยไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ด้านเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากหลังตกเป็นรองถึง2ประตูแต่ทีมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศไทยหลังไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าครับ2026ที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของฟุตบอลหญิงไทย U17 คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคมนี้ณชลบุรีสเตเดียมซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11คว้าชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอริยาจุฑานุการทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมพร้อมทำสถิติเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในรายการนี้ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นที่นำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตศิลปะการต่อสู้ผสมผสานยูจิตสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวง พร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง
18: จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับเชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
17: ขณะที่8สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยตั้งเป้ารวม3เหรียญทองจากเทควันโดคูราทและยูจิตสูส่วน MMA หวังเหรียญใดก็ได้1เหรียญวูซูหวังติด1ใน5คาราเต้หวังติด1ใน3ยูโดหวัง1เหรียญทองแดงและจักรยานขอเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนายศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทยฟอร์ออเรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนเส้นทางโอลิมปิกเกมขับเคลื่อนมวยไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนประกอบด้วยกสิทธิ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิษสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและปัตยาอิสโรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามก
20: การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 14นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา12นาฬิกา42นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยาง โฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
20: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
20: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
22: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
23: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
22: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
23: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
24: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดินและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: กำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
3: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
3: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
3: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
8: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
7: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13 นาฬิกาสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณดีเจน้ำปลา
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการนะนะเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยมีภารกิจไปต่างจังหวัดนะคะค่ะอันนี้ก็ เห็นว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันศุกร์นะคะฝากดิฉันบอกถึงแฟนเพลงทุกท่านด้วยว
1: ่
0: าเดี๋ยววันศุกร์นี้คือจะกลับมาละตอนนี้ก็หายตัวไปแป๊บหนึ่งจะกล
1: ับ
0: มานะคะ
1: ก็มาเจอกับพวกเราก่อนนะคะวันนี
0: ้ค่ะก็รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะเราก็มีดีเจ4ท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่ฉัตรนะดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจพี่จุกแล้วก็ดีเจน้ำเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานอกจากว่าวันไหนเนี่ยที่เรามีภารกิจจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่เนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ไปหมดเลยนะคุณผู้ฟังก็ได้ฟังเพลงนะนอกจากว่าวันไหนกระแสไฟฟ้าไม่มี
1: ค่ะ
0: นะสถานีเราก็แบบว่าฟังเสียงสัญญาณขึ้น
1: ถูกต้องค่ะก็แล้วช่วงนี้ดับบ่อยนิดนึงนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการแบบดำเนินการทางด้านไฟฟ้
0: า
1: บริเวณด้านข้างสถานีของเรานะคะ
0: ค่ะค่ะวันนี้พบกันเนาะวันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะดีเจน้ำเปล่า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้เห็นว่ามีความสำคัญยังไงเนาะ
1: วันนี้เนี่ยนะคะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันที่25สิงหาคมค่ะคุณจันทราเขาบอกว่าเป็นวันแห่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายท่านนะคะคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: ถูกนะคะแล้วก็อาจจะมีคำพูดติดปากว่ามาม่า
0: อันนั้นก็เป็นยี่ห้อ
1: เป็นยี่ห้อแล้วคนจะเรียกว่าม
0: าม่า
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: กินอะไร
0: ไวๆ อะไรแบบนี้นะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็คือแต่ที่ฮิตติดปากที่สุดก็คือคำว่ามาม่า
1: ใช่ดิฉันก็ใช้คำ ว่ามาม่า
0: ก็คือตั้งแต่เด็กมาเนาะดิฉันก็คือแบบถ้าคำว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราอาจจะไม่รู้จักตอนที่เราเป็นเด็ก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็รู้จักแค่ว่ามาม่ากินมาม่าก็หมายถึงกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละ
1: ถูกต้องแล้วก็ยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: นะคะเป็นคำพูดติดปากวันนี้เนี่ยค่ะ25สิงหาคมค่ะเราก็เลยจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาย้อนต้นกำเนิดเมนูนี้ค่ะเมนูฮิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกับแชร์วิธีกินให้ดีต่อสุขภาพ
0: ก็คือเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มันถูกต้องหรือว่าดีแล้วหรือยัง
1: ใช่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาฝากกันนะคะก็ต้องบอกว่า25สิงหาคมนะคะเป็นวันครบรอบที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะชวนทุกท่านมารู้เรื่องราวต้นกำเนิดต่างๆของเมนูนี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมถึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะพร้อมกับอย่างที่บอกไปมาดูวิธีกินให้ดีต่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันแห่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะคะก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจุดญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกที่บริษัทในกลุ่มของนิชชินค่ะได้ทำการเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะขึ้นมาในปีคริสตศักราช1958ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติแห่งวงการอาหารที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนให้มีความง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงแค่นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยใส่ลงไปในชามแล้วก็เทน้ำร้อนตามไปเพียงแค่นั้นเราก็มีมื้ออร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัวละ
1: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าสำหรับเวลาที่เร่งรีบนะเราก็สามารถพึ่งพาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นอาหารแบบประจำให้กับเราได้นะคะต้นกำเนิดเนี่ยมาจากชิคเก้นราเมนจากญี่ปุ่นนะคะแล้วมาสู่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าถูกคิดค้นค่ะโดยอันโดโมโมฟุกุซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: และเป็นผู้ก่อตั้งรวมไปถึงเป็นประธานบริษัทในกลุ่มนิชินค่ะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมาจากในฤดูหนาวของโอซาก้านะคะ ก็จะมีผู้คนจำนวนมากค่ะที่พากันไปต่อแถวรอกินแบบราเมงร้อนๆท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดนะคะก็เลยเกิดความคิดบางอย่างขึ้นค่ะคุณอันโดเนี่ยนะว่าเอ๊ะมันควรจะต้องมีแบบเมนูอะไรขึ้นมาสำหรับในช่วงฤดูหนาวหรือเปล่า
0: ค่ะเขาก็เลยได้นำเส้นราเมนนี้นะคะมาลองผสมผสานกับพวกน้ำซุปกระดูกไก่แล้วก็เอามาทอดในน้ำมันปาล์
1: ม
0: เพื่อไล่ความชื้นออกไปค่ะทำให้เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นและแค่เติมน้ำร้อนเส้นก็จะคืนสภาพเหมือนเดิมสามารถกินได้ทันทีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเส้นผสมกับน้ำซุปกระดูกไก่แล้วจึงเกิดอาหารที่เรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นมานะคะแล้วก็บรรจุอยู่ในชามที่เรียกกันว่าด้งนะซึ่งค่อนข้างใหญ่เถอะทะต่อมาในปี1971จึงได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีการรับประทานได้สะดวกก็เลยมาเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปเนาะของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่าใครคิดค้นเกิดมาได้อย่างไงมีที่มาที่ไปอย่างไรต้นกำเนิดเขาเนี่ยมาจากอะไรจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับวิธีการถนอมอาหารในช่วงฤดูหนาวของเขาเหมือนกัน
0: ใช่ก็คือเหมือนว่าบ้านเขาเนี่ยก็คือที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มันมีช่วงฤดูหนาวที่แบบว่าหนาวมาก
1: ๆค่ะ
0: คนเนี่ยก็เลยต้องกินแบบพวกอาหารร้อนๆ
1: ถูกต้อง
0: นะก่อนหน้านี้ก็เป็นพวกกินราเมนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเส้นนะกินเส้นผสมกับน้ำร้อนก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะทีนี้เขาก็เลยคิดขึ้นมาเหมือนกับว่าเฮ้ยจะทำยังไงอ่ะแบบว่าให้มันสะดวกมากกว่านี้นะก็เลยได้คิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมานะจนกลายมาเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่แหละนะกินง่ายสะดวกนะ
1: แล้วก็อร่อยด้วยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะ8ข้อควรรู้ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันบ้างนะคะโดยสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกค่ะหรือว่า World Instant Noodles Associationได้เปิดเผย8ข้อควรรู้เกี่ยวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบนเว็บไซต์ค่ะซึ่งมีข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยว่าทำไมเมนูนี้เนี่ยถึงได้ฮิตในหมู่คนไทยและคนทั่วโลกจนต้องมีวันสำคัญเนี่ยให้พวกเราได้ระลึกถึงที่มาที่ไปกัน
0: อ๋อใช่ค่ะอันแรกนะเขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยคนเนี่ยจะใช้เวลาเตรียมพวกแบบพวกราเมนเนี่ย
1: ค
0: ือเยอะนะแล้วก็ในปีคริสตศักราช2022มีการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากถึง 121.2 พันล้านจานทั่วโลกนะ
1: โอ
0: ้เยอะทีเดียวนะและถ้าเราเปรียบเทียบกับเวลา3นาทีที่เราใช้เตรียมอาหารจานนี้ในแต่ละครั้งก็จะพบว่าเวลาที่ใช้ในการเตรียมบะหมี่ในปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ 690,000 ปีนะและถ้าเราลองจินตนาการว่าเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วแสงเป็นเวลา 690,000 ปีเนี่ยเราสามารถไปถึงดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปได้เช่นกันเนา
1: ะ
0: นั่นจึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบมากแค่ไหนเนาะ
1: ค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าไทยติดอันดับ3ประเทศที่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสัปดาห์ละครั้งมากที่สุดในโลกค่ะ
0: ไว้จริงเหรออ
1: ืมเราเป็นอันดับ3เลยนะ โดย3ประเทศแรกนะคะที่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งเนี่ยได้แก่1เวียดนาม
0: ค่ะ
1: 2เกาหลีใต
0: ้และ3ไทย
1: ไทยค่ะ
0: นะแล้วก็สิ่งน่ารู้ข้อที่3ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยในบางประเทศเนี่ยได้รับความนิยมสูงปรี๊ดเลยนะ 89% ค่ะอันนี้แบบถ้วยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็คือแบบถ้าเราเห็นในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบเนา
1: ะ
0: แบบที่ใส่ซองนะเป็นถุงพลาสติก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเวลากินเนี่ยเราก็จะต้องไปหาถ้วยหาชามมานะแกะบะหมี่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ราดลงไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในทางกลับกันถ้ามันเป็นถ้วยอยู่แล้ว
1: มันสะดวก
0: แค่เปิดฝาใส่น้ำอันนี้คือสะดวกมากกว่าก็เลยทำให้เนี่ยแบบถ้วยเนี่ยก็คือได้รับความนิยมสูงถึงประมาณ 89% เนาะ
1: ใช่ค่ะนะก็ด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนปัจจุบันด้วย
0: ใช่เดี๋ยวนี้เหมือนคุณดีเจน้ำเปล่าเน
1: ี่
0: ยเวลาไป ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะถ้าเลือกได้ดิฉันก็เลือกแบบ
1: แบบถ้วยใช่เป็นคัพเป็นถ้วยเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รวดเร็วในเวลาที่เราจะรับประทานนะคะแล้วก็ไม่ต้องที่สำคัญเลยก็คือที่ดิฉันเลือกแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องล้างจานไม่ต้องล้างถ้วยนั่นเองค่ะนี่คือข้อสำคัญนะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาค่ะข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าแพร่หลายไปทั่วโลกโดยใช้เวลาเพียง40ปีเท่านั้นค่ะก็ตั้งแต่ที่มีการคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะมีบะหมี่ธรรมดาบะหมี่ทำจากแป้งสาลีค่ะที่ถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะมีผู้รับประทานทั่วโลกเนี่ย40ปีหลังจากการคิดค้นเท่านั้นแล้วเมื่อมีการพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะในการรวมวัฒนธรรมอาหารของภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอ่ะก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจำนวนมากก็ต้องบอกว่าเขามีหลายรสชาติที่ตอบโจทย์การรับประทานของทุกคนอย่างบางคนทานเผ็ดบางคนทานไม่เผ็ดอย่างประเทศไทยเราเนี่ยยังมีรสต้มยำกุ้งเลยที่แบบฮิตๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แ
0: ล้วก็พอเหมือนกับว่าพอเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกรสชาติเนี่ยมันเป็นต้มยำกุ้งจริงๆ
1: ค่ะนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงฮิตนัก
0: ใช่ค่ะแล้วก็5ก็คือเรื่องของวันนี้ก็คือ25สิงหาคมเป็นวันแห่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะซึ่งก็เป็นการฉลองการเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองนะที่ทางบริษัทในกลุ่มนิชชินคิดค้นขึ้นมาค่ะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็6นะเขาบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเม็กซิโกนี่ใส่มะนาวและซอสเผ็ดมาด้วยนะ
1: นี่รู้สึกหิวขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันไปนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กันนะคะอย่างประเทศแบบว่าฟิลิปปินส์ที่ชอบวัฒนธรรมการทานของว่างเบาๆเนี่ยเขาเอาไว้กินระหว่างมื้ออาหารนอกเหนือจากอาหารเช้าอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเย็นที่เป็นเมนหลักแล้วเนี่ยนะคะเขาก็รับประทานแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมากสุดเนี่ยนะคะ
0: เป็นมื้อเล็กๆนะอย่างเช่นเหมือนกับว่าอันนี้เรากินข้าวไปตอนบ่าย
1: ค่ะ
0: นะจะกินเย็นอีกทีนึงบางทีเราก็เหมือนกับว่าคือตอนเช้ามาถึงเที่ยงอ่ะบางคนกินข้าวเช้าประมาณ 8:00 น.นะก็มาถึงเที่ยงก็ประมาณแค่4ชั่วโมง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเย็นบางคนเนี่ยไปกินเย็นเอาประมาณ 6:00 น.หรือ 20:00 น. 20:00 น.ซึ่งระยะตรงนี้มันก็ห่างนะอาจจะมีมื้อเสริมก็คือ
1: เล็กๆระหว่างวัน
0: ระหว่างแบบตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเย็นก็อาจจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ก็ได้
1: ใช
0: ่สักบ่ายสามอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: เป็นแบบมื้อเล็กๆนะคะมากสุดเนี่ยนะคะเขาบอกคนฟิลิปปินส์เนี่ยทานแบบมื้อเล็กๆเนี่ย8ครั้งต่อวันเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็จะต้องเคยแหละรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมคะในรสชาติต่างๆทีนี้
0: ฉันว่าร้อยทั้งร้อยนะ
1: ทีนี้เนี่ยนะเราทานเยอะทานน้อยถึงจะดีต่อสุขภาพ
0: คุ
1: ณค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำดีกว่ากินยังไงให้ดีต่อสุขภาพเรานะคะเขาบอกว่า
0: เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนี้ดิฉันถามดีเจน้ำเปล่าก่อนว่าเวลาดีเจน้ำเปล่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยกินยังไงเอากินยังไงสมมติว่าไปซื้อที่มันเป็นซองมา
1: ค่ะ
0: หนึ่งซองเราไม่พูดถึงแบบคัพนะก็คือถ้าเป็นคัพก็คือแค่เปิดแล้วก็เทน้ำใส
1: ่
0: แล้วก็สามารถกินได้เลยเหมือนเนื้ออะไรต่างๆแบบตัวกุ้งมันก็จะค่อยๆพองขึ้นมาอันนี้ก็คือแบบคัพเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าอันนี้คือเรากินแบบซองที่เราจะกินยังไงของดีเจน้ำเปล่าอย่าบอกนะว่าแบบว่ากินกรอบกรอบ
1: ประจำเขาเรียกว่ากินดิบค่ะคุณจันท
0: ราใช่
1: กินดิบดิบแบบเล่นๆเป็นเหมือนขนมกรุบกรอบอันนี้คือกินเป็นประจำเลย
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากินแบบต้ม
1: ใช่ไหมคะ
0: วิธีการต้มของดีเจน้ำเปล่าเป็นยังไง
1: วิธีการต้มของดิฉันก็คือเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยใส่ในถ้วยต้มน้ำร้อนแล้วเทน้ำร้อนใส่แล้วก็หาแบบจานหรือว่าฝาอะไรเงี้ยมาปิดไว้เพื่อให้มันสุกขึ้นมาแล้วก็ทานเลยค่ะไม่เติมอะไรลงไปทั้งนั้น
0: เติมแค่เครื่องปรุงที่เขา
1: แค่เครื่องปรุงที่เขาให้มาค่ะใช่ยิ่งแบบรสจัดยิ่งดียิ่งชอบ
0: ของดิฉันเนี่ยก็คือแบบต้มน้ำให้เดือดนะแล้วก็เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็รอให้แบบเส้นพองแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ใส่เครื่องปรุง
1: อัน
0: นี้ของดิฉันก็คือหลังจากนั้นก็กินเลยนะแล้วเรามาดูว่าทั้งสอง วิธีการของพวกเราเนี่ย
1: ถูกหรือไม
0: ่ ดีต่อสุขภาพไหม
1: มาดูส่วนประกอบหลักกันก่อน เขาบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะมีส่วนประกอบหลักเนี่ยได้แก่แป้งไขมันและเครื่องปรุง ซึ่งเครื่องปรุงเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมที่สูงมากค่ะ โดยปริมาณโซเดียมปกติที่แนะนำให้บริโภคต่อวันเนี่ยต้องไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมนะคะ ดังนั้นเนี่ยการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำหรือเกินวันละ1ซองเนี่ยโดยไม่ลดการบริโภคเครื่องปรุงหรือว่าโซเดียมเนี่ยค่ะอาจทำให้เราเนี่ยได้รับโซเดียมเกินกว่าความต้องการของร่างกาย
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบเติมเครื่องปรุงเข้าไปอีกน้ำปลาซอสพริกต่างๆเนี่ยนะคะก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจด้วย
0: ค่ะแล้วเขาบอกว่าการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็ควรกินให้เหมาะสมนะ อย่างเช่นอ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์เพราะว่าฉลากโภชนาการเนี่ยก็จะบอกถึงปริมาณของสารอาหารที่ได้รับจากการรับประทานในอาหารนั้นๆนะแล้วก็ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพค่ะเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลดปริมาณโซเดียมน้อยกว่าสูตรปกติทั่วไปนะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ว่าจะต้มแบบไหนเขาบอกว่าควรใส่เนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไข่หรือว่าผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู
1: ่ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางชนิดจะมีผักหรือว่าเนื้อสัตว์อบแห้งอยู่ในส่วนประกอบแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเลยไม่ควรรับประทานบ่อยจนเกินไปหรือว่าติดต่อกันเป็นประจำโดยเฉพาะในเด็กนะเพราะอาจจะทำให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารชนิดอื่นครบถ้วนนะคะระยะยาวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายเนาะเติบโตไม่เต็มที่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวดิฉันขอค้นหาวิธีการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ที่ถูกต้อง
1: ค่ะก็แสดงว่าที่เราสองคนทำกันอยู่เนี่ยไม่ถูกซะทีเดียว
0: เพราะว่า
1: เพราะเราไม่เติมเนื้อสัตว์หรือว่าผักต่างๆให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน
0: อ
1: ่ะลงไปนะคะดังนั้นก็เชื่อว่ามันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะกับการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเพราะว่ารสชาติมันอร่อยแล้วก็สะดวกง่ายด้วยนะสำหรับหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะต้องมีติดบ้านเหมือนกัน
0: ที่ดิฉันไม่เติมนะก็เพราะกลัวว่าแบบความเข้มข้นจะหายไปนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งไม่ถูกต้องนะเพราะว่าเราอาจจะได้รับโซเดียมเกินกว่าที่ร่างกายต้องการค่ะคุณ
0: นี่ค่ะดิฉันไปค้นข้อมูลมาแล้วจ้
1: ายังไงคะ
0: จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะที่เขาบอกว่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างไรให้มีประโยชน
1: ์
0: นะนี่อันแรกคือเป็นไงคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ต้มเส้น 1-2 นาทีแล้วก็ให้เทน้ำทิ้งค่ะ
1: ดิฉันไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะวิธีนี้
0: เพื่อลดความเค็มและโซเดียมจากนั้นก็เติมน้ำต้มสุกเติมน้ำลงไปแล้วก็ต้มให้สุก
1: อีกหนึ่งครั้ง
0: ค่ะแล้วก็นี่เพิ่มผักไข่หรือว่าเนื้อสัตว
1: ์
0: หรือว่าเต้าหู
1: ้
0: เพื่อเพิ่มคุณค่าของสารอาหารแล้วก็ควรเลี่ยงใส่ผงชูรสผงปรุงรสจนหมดซอง
1: ไว้เหลือไว้ไม่ได้เลยค่ะทุกครั้ง
0: ดิฉันชอบความแซ่บ จริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ใส่ไม่หมดนะแล้วก็เลี่ยงกินน้ำซุปแบบหมดถ้วยนะ
1: นี่เราทำผิดวิธีทุกอย่างเลยนะคะ
0: แล้วก็อันนี้ทำได้เลือกซื้อแบบที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพราะฉะนั้นทั้งวิธีของดิฉันแล้วก็วิธีของดีเจน้ำเปล่าคือ
1: ไม่สมควรที่จะ
0: ไม่สมควร
1: ตาม
0: ก็คือจริงๆแล้วนี่จากกรมอนามัยที่เขาบอกว่าการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ได้คุณค่าทางโภชนาการก็คือต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เส
1: ้
0: นแล้วก็ต้มไปสักประมาณ 1-2 นาทีจากนั้นก็เทน้ำนั้นทิ้งแล้วก็ เพื่อลดความเค็มแล้วก็ลดโซเดียมจากนั้นก็ต้มน้ำกับเส้นใหม
1: ่
0: แล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยคือไม่ต้องใส่เยอะ
1: สักครึ่งนึงก็ได้อย่างน้อย
0: แล้วที่สำคัญก็ให้ใส่พวกโปรตีน หรือว่าผักอะไรลงไปด้วยนะ
1: ค่ะดิฉันจะจดจำวิธีนี้แล้วนำไปใช้นะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าดิฉันยังคงจะต้องบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อไปในช่วงนี้
0: ค่ะ
1: ก็คุณผู้ฟังก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะในบ้าน
0: หรือว่าคุณผู้ฟังมีวิธีที่หลากหลายกว่านี้ก็แชร์เข้ามาได้นะ
1: เผื่อมีเมนูที่แบบทำแล้วมันอร่อย
0: Facebook สวทตะกั่วป่าไล
1: ฟ์ใช่ค่ะ
0: เผื่อเรา2คนได้เห็นวิธีของท่านผู้ฟังแล้วก็ได้เอาไปใช้บ้าง
1: ใช่ค่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกที่นำมาฝากกันอุ้ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราหิวกันอีกหนึ่งครั้งได้นะคะกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ25สิงหาคมนะต้นกำเนิดแล้วก็วิธีการรับประทานให้ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักรับฟัง3นาทีกับอัยการแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะรวมถึงฟังเพลงกันด้วยค่ะไปค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

รณีที่มีการจ้างงานแล้วนะครับแต่ลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการจ้างงานนะครับซึ่งกรณีกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการที่ทำงานให้กับนายจ้างนะครับอาจจะยังต้องแยกแยะนิดนึงว่ากรณีไหนเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับสัญญาจ้างทำของนะครับเบื้องต้นผมขออธิบายสั้นๆนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือตกลงที่จะทำงานและลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะครับไม่ว่าจะทำงานมากหรือน้อยท่านก็จะได้รับเป็นเงินเดือนนะครับจะมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอนะครับสองเนี่ยสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักเช่นสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับหรือสัญญารับจ้างเก็บลำไยเก็บทุเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ก็ดีเนี่ยซึ่งเราจะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานเป็นหลักนะครับส่วนสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนะครับอันนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนทีนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ย เราทราบว่าสัญญาที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับหากเราไม่ได้รับค่าจ้างเราสามารถไปร้องนะครับที่กรมแรงงานได้กรมคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัดนะครับที่มีอยู่ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานเนี่ย เรียกนายจ้างเข้ามาสอบถามแล้วก็สอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการไก่เกลี่ยแล้วก็มีการตกลงกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเป็นจ้างทำของเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่มันในเมื่อมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็จะอยู่นอกเหนือนะครับอำนาจหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับสำนักงานอัยการเองนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างแรงงานก็ดีนะครับหรือการจ้างทำของก็ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศเนี่ยยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับและหากมีปัญหานะครับหากที่อยู่นอกเหนือกับที่ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานหรือแล้วเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยทางสำนักงานอัยการก็จะมีวิธีการดำเนินการไก่เกี่ยให้นะครับสำหรับผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับซึ่งท่านสามารถใช้บริการแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับ

0: สวัสดีครับหลายๆคนนะครับก็คงจะเคยเจอทักกันว่าดูคอโตๆเนี่ยเป็นไทรอยหรือเปล่าทักซะแบบนี้นะครับจะไม่ให้กังวลกันได้ยังไงครับวันนี้รายการจับมาคุยนะครับจะพาทุกคนนะครับมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคไทรอยกับนายแพทย์ศิวกรอินคงงานโรคต่อมไร้ท่อกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับคุณหมอครับมีหลายๆคนนะครับทักมาว่าคอโตๆผิดปกติเนี่ยเป็นไทรอยหรือเปล่าหลายๆคนก็เลยมีความกังวลกันนะครับแล้วการที่เราคอโตแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไทรอยได้จริงไหมครับ
2: สาเหตุของคอโตนะครับเป็นได้หลายสาเหตุนะครับนอกจากเรื่องของต่อมไทรอยโตแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหรือว่าต่อมน้ำลายโตได้นะครับส่วนตำแหน่งของไทรอยนะครับไทรอยเนี่ยลักษณะรูปร่างเขาเนี่ยจะคล้ายผีเสื้อนะครับอยู่ใต้ต่อลูกกระเดือกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าเรากลืนน้ำลายเนี่ยจะเห็นว่าต่อมไทรอยเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ตามการกลืนของน้ำลายนะครับทั้งนี้ถ้ามีคนทักว่าคอโตนะครับหรือว่าสังเกตว่าคอโตเนี่ยก็คือแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับ
0: จะอยู่ตรงบริเวณช่วงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่แล้วครับแล้วก็กลืนน้ำลายนะครับมันก็จะสังเกตว่าต่อมไทรอยของเราก็จะเคลื่อนที่ตามการกลืนครับ
0: แล้วอย่างการที่เราคอโตมันต้องโตแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าไทรอยอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังมีการวิธีการคลำใช่ไหมครับอย่างไทรอยเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นไหมครับ
2: คิดว่าถ้ามีคนทักว่าคอโตนะครับจริงๆอันนี้มีคนทักเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจโดยแพทย์นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับถ้าอยากลองสังเกตต่อมไทรอยของตัวเองเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็แนะนำให้มองหน้ากระจกนะครับเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลืนน้ำลายนะครับลองสังเกตว่าเรามีก้อนนูนบริเวณใต้ต่อลูกกระเดือกไหมครับถ้าสังเกตว่ามีก้อนนูนนะครับแนะนำใช้มือคลำดูครับว่ามีก้อนหรือเปล่านะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจไทรอยด้วยตัวเองเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดนะครับเพราะถ้าก้อนโตไม่มากนะครับหรือว่าก้อนโตไม่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะคลำไม่ได้ก้อนหรือว่าสังเกตไม่เห็นก้อนดังนั้นแล้วนะครับจึงยังคงแนะนำให้มาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอสังเกตว่ามีก้อนหรือว่าคลำได้ก้อนเนี่ยคุณหมอก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของอันตราซาวด์ไทรอยด์ซึ่งจะได้ผลที่ละเอียดมากกว่าการคลำเองด้วยมือครับ
0: ครับต่อมไทรอยด์ของเรานะครับมีหน้าที่อะไรครับและมีความสำคัญยังไงต่อระบบร่างกายบ้างครับคุณหมอ
2: ต่อมไทรอยด์นะครับทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์นะครับซึ่งส่งผลเกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร่างกายนะครับส่งผลถึงอุณหภูมิของร่างกายนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับความดันนะครับอารมณ์แล้วก็ระบบขับถ่ายครับ
0: ครับแล้วโรคไทรอยด์ครับมีสัญญาณเตือนหรือว่าอาการเบื้องต้นยังไงบ้างครับคุณหมอ
2: โรคไทรอยด์นะครับจะแบ่งง่ายๆเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงในเลือดนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์นะครับหรือว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือโรคของก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับสำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงในเลือดนะครับผู้ป่วยมักจะมีอาการใจสั่นมือสั่นน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับมีขี้ร้อนนะครับหรือว่าถ่ายบ่อยนะครับในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีประจำเดือนมาไม่ปกติได้ครับในกลุ่มที่ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะเท่าไหร่นักนะครับอาจจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยเพียครับน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับท้องผูกนะครับหรือว่าผิวแห้งสำหรับผู้ป่วยที่มีเรื่องของก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับเบื้องต้นอาจจะสังเกตว่ามีคอโตหรือคำไส้ก้อนที่ต่อมไทรอยด์นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเพาะกับโรคไทรอยด์หรือว่าเจอในโรคอื่นๆได้นะครับถ้ามีอาการผิดปกติหรือว่าสังเกตว่ามีก้อนหรือว่าคำไส้ก้อนหรือว่ามีคนทักว่าคอโตนะครับอันนี้แนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเพิ่มเติมครับ
0: ครับแล้วไทรอยด์แบบไหนครับที่เป็นอันตรายมากที่สุดครับคุณหมอ
2: จริงๆทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์ต่ำหรือว่าก้อนของต่อมไทรอยด์นะครับมีความสำคัญหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะครับในระยะยาวเช่นถ้าไทรอยด์เป็นพิษนะครับที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะครับส่วนถ้าเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับที่ไม่ได้รับการรักษานะครับอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นทำให้ซึมได้นะครับความดันต่ำนะครับหรือว่าชีพจรเต้นช้าลงได้นะครับ
0: และอย่างนี้จะมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ไหมครับคุณหมอ
2: สำหรับวิธีการรักษาไทรอยด์นะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุเลยครับว่าสาเหตุของไทรอยด์ที่ผิดปกติเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับก็มีสาเหตุของไทรอยด์เป็นพิษอีกนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสามารถรักษาได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการทานยาลดฮอร์โมนไทรอยด์นะครับการใช้ไอโอดีนรังสีนะครับหรือว่าการผ่าตัดนะครับส่วนภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำนะครับการรักษาก็คือการรับประทานฮอร์โมนไทรอยด์เสริมสังเคราะห์นะครับซึ่งหลังรับประทานแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามผลเลือดอย่างสม่ำเสมอกับแพทย์นะครับ สำหรับก้อนที่ต่อมไทรอยนะครับก้อนที่ต่อมไทรอยเนี่ยก็จะได้รับการตรวจโดยแพทย์เพิ่มเติมนะครับจากอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจำเป็นต้องใช้เข็มขนาดเล็กนะครับเจาะก้อนเพื่อตรวจดูเซลล์นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าเป็นมะเร็งเป็นก้อนมะเร็งหรือว่าเป็นก้อนธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งก็จะสังเกตว่าการรักษาเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยครับ
0: แล้วอย่างไทรอยด์เป็นพิษนะครับมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับ
2: สำหรับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับมีได้สาเหตุหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือโรคเกรฟดีซีสนะครับเกิดจากร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินะครับแล้วก็ไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้ทำงานมากกว่าปกตินะครับ
0: ครับเคยได้ยินมาว่าการรับประทานไอโอดีนนะครับช่วยป้องกันโรคไทรอยด์ได้จริงไหมครับคุณหมอ
2: ในอดีตนะครับภาวะขาดไอโอดีนรุนแรงนะครับส่งผลกับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเรามีการรณรงค์นะครับให้ทานเกลือเสริมไอโอดีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะดังกล่าวเนี่ยก็ลดน้อยลงมากครับก็การรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับไทรอยด์ในวันนี้ครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
0: โรคไทรอยด์นะครับรู้เท่าทันได้ด้วยการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักอารมณ์ความอ่อนเพลียนะครับหากพบความผิดปกติของร่างกายเนี่ยให้รีบมารักษานะครับอย่างถูกวิธีคุณก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและก็มีความสุขครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764-21055เนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เพลงอะไรนะความคิดถึงกำลังเดินทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ของโกไข่เน
1: า
0: ะ
1: เราก็นั่งร้องกันไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ฟังไปพร้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะเพลงนี้ใครๆก็ร้องได
1: ้
0: นะ
1: คนภาคกลางยังร้องได้เลยค่ะขนาดดิฉันไม่ใช่คนภาคใต้นะคะ
0: ค่ะช่วงนี้ค่ะนี่มาคุยกันถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้แม้แต่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาของเราเองนะก็มีข่าวเรื่องของการข่มขู
1: ่
0: นะเกี่ยวกับความรุนแรงนะภายในโรงเรียนนะคะซึ่งแต่ว่าก็ได้บริหารจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้คุยกับท่านนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงจิมทับเนา
1: ะ
0: ก็บอกว่าในส่วนของอำเภอตะกั่วป่าของเราเองเนี่ยคือหลังจากที่มีกรณีที่มีการข่มขู่กันนะเราก็มีมาตรการในการที่จะจัดการถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะ
1: ใช่แล้วค่ะก็สำหรับในพื้นที่เราเองเนี่ยนะคะก็สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครอง
0: ใช่
1: แล้วก็ครูนะคะมากๆเลยเนาะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในพื้นที่บ้านเราเท่านั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตอนนี้นะคะทำให้ทางรัฐบาลเองค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ตอนนี้เตรียมปั้นทราฟฟี่ EDU เพื่อยกระดับรับแจ้งเหตุในสถานศึกษาส่งเรื่องถึงมือผู้รับผิดชอบทันทีพร้อมลุยเชื่อมแพลตฟอร์มกลาง EDU Pass ภายในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
0: แล้วมันคืออะไรล่ะทราฟฟี่ EDU นะก็เป็นช่องทางดิจิตอลนะในการรับแจ้งเหตุแล้วก็รับแจ้งปัญหาจากนักเรียนผู้ปกครองครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งต่อเรื่องถึงหน่วยงานรับผิดชอบอย่างรวดเร็วแล้วก็จะได้ทำการเข้าช่วยเหลือได้ตรงจุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับการเปิดระบบ Traffy EDU ค่ะเป็นมาตรการที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนักเรียนครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างเปิดเผยและเข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งในระยะเร่งด่วนค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการจะนำระบบนี้มาเริ่มใช้ก่อนจากนั้นในระยะยาวก็จะมีการบูรณาการระบบเข้าสู่ซูเปอร์แอป EDU Pass ค่ะ
0: ค่ะซึ่งทับฟี่ EDU นะคะก็ถือว่าจะเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งการใช้ความรุนแรงการคุกคามทางเพศนะหรือแม้แต่ปัญหายาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตต่างๆหรือปัญหาอื่นที่เด็กครูรวมถึงผู้ปกครองต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้ประสบปัญหากับหน่วยงานรัฐด้วยนะคะทำให้มีการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้จัดอบรมออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศนะคะเพื่อให้สามารถรับเรื่องคัดกรองระดับความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลได้ตามมาตรฐานเดียวกันโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ในเรื่องของการรักษาความลับแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ
0: ค่ะอย่างที่บอกในช่วงแรกเนาะว่าก็คือเป็นการแจ้งผ่านน
1: ะ
0: แล้วก็ในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะมีการบูรณาการช่องทางการรับแจ้งปัญหาของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพค่ะให้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะโดยจะมีการเชื่อม Traffy EDU เนี่ยเข้าสู่ Super App ก็คือ EDU Pass น
1: ะ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้เรียนเนาะครูแล้วก็บุคลากรเนี่ยเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะ ผ่านดิจิตอล ID เดียวกันนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเชื่อมต่อได้ภายในเดือนมกราคมของปีหน้านั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะระบบในอนาคตเนี่ยก็จะมุ่งพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างหน่วยงานนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กมีความต่อเนื่องมากขึ้นเช่นในเรื่องของการประสานด้านสุขภาพจิตและการรักษาพยาบาลกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะการเชื่อมต่อสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวที่มีความเปราะบางรวมถึงการแจ้งเตือนภัยในสถานการณ์รุนแรงผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ด้วยค่ะ
0: อืมค่ะพูดถึงเรื่องของเซลล์บอดแคสต์เนาะถ้าเกิดว่าในเรื่องของด้านสาธารณภัยนะในตอนนี้ขณะนี้นะก็ระบบเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแล
1: ้
0: วอย่างเช่นเวลามีในบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็มรสุมก็จะมีการแจ้งผ่านเซลล์บอดแคสต์เข้ามาถ้าเกิดว่ามีฝนตกอย่างเช่นในพื้นที่ตะกั่วป่าพังงาเนี่ยฝนตกหนักมากนะก
1: ็
0: จะมีการแจ้งผ่านเซลล์บอดแคสต์เข้ามาว่าให้ระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็ให้เตรียมเรื่องของการอพยพนะอันนี้ก็เป็นการแจ้งผ่านทางเซลล์บอดแค
1: สต์
0: เนา
1: ะ
0: ก็สามารถที่จะแจ้งได้ในโทรศัพท์ทุกๆเครื่องนะไม่ว่าจะมีอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็คือเมื่อกดระบบแล้วก็จะผ่านเข้ามาได้เลยแล้วก็แม้แต่ปิดโทรศัพท์อยู่ปิดเสียงอยู่เราก็สามารถได้ยินการแจ้งเตือนนี้ผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นั่นเอง
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับสาธารณภัยต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดูแลนะคะในเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์นะคะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อย่างพังงาบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะแจ้งเตือนเข้าสมาร์ทโฟนทุกเครื่องเลยผ่านข้อความนะระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็เหมือนกันเนาะของกระทรวงศึกษาธิการนะต่อไปเนี่ยในลำดับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการจราจรในโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งผ่านระบบเซลล์บอดแคสต
1: ์ใช่ค่ะก็น่าถ้าเกิดว่าสามารถพัฒนานะคะไปจนถึงจุดนั้นจริงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจให้กับทางบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองเองด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบ Traffic EDU เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดที่คุ้นเคยกับระบบ Traffic ฟองดูซึ่งเป็นการร้องเรียนนะคะร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมนะคะที่เป็นข้อมูลนะคะอย่างเช่นว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องต่างๆหรือไม่สามารถเดินทางไปอำเภอได้เขาจะมีระบบทราฟฟี่ร้องไปได้นะคะโดยก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเหล่านี้ค่ะเพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการติดตามในการทำหนังสือแล้วก็ระบบคล้ายๆกันนะเดียวกันแจ้งรวงสึกคอยที่เกี่ยวสะดวกสบายมากทุกๆไม่ใช่แต่ว่าจะได้การกระทบคุณครูใช่นะคะนี่ค่ะเชื่อมโยงของกระทรวงศึกษาธิการเนาะดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบค่ะที่จะมาช่วยยกฐานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
0: ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือว่าครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนาะก็จะมีความปลอดภัยนะแต่ว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมนะคะสวมใส่ท้องถิ่นค่ะร่วมกับสมาชิกในภายใต้แนวคิด For Mom To Me ซีซั่นที่เราสองคนต้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังเข้ามาภายในศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนำโดยท่านรองท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนทิเรกและท่านรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับนางสาวรัตดาเพิศวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับในขณะนี้ทางคณะโฆษกได้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับ
2: สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่25สิงหาคมค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านได้ไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลการไปเยือนก็มีหลายเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปัจจุบันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราได้ยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราจะจับมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

ับการบินตรงมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้มีการเดินทางระหว่าง2ประเทศประชาชนสู่ประชาชนด้วยกันมากขึ้นและที่สำคัญจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มากขึ้นและคนไทยก็จะได้ไปนิวซีแลนด์ได้สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของไทยกับออสเตรเลียนั้นเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะทำให้มีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการค้าเสรีที่เรียกว่าแทฟต้าหรือว่าไทยกับออสเตรเลียการค้าเสรีนั้นเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่จะรวมไปถึงการค้าเสรีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขที่จะมีการส่งคนแรงงานที่ไปทำโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญมีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านเฉพาะเนี่ยทางออสเตรเลียเขาก็เห็นพ้องที่จะปลดล็อกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้โอกาสคนไทยเข้าไปถึงในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความสำเร็จในเรื่องอื่นๆเช่นการทำ business matching นะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าทุกทริปการเดินทางของท่านนายกไปต่างประเทศนั้นก็จะมีการจัดเวทีให้ภาคเอกชนไทยได้พบปะกับภาคเอกชนของประเทศต่างๆด้วยซึ่งในทริปของออสเตรเลียนั้นภาคเอกชนไทยนะคะก็ได้พบกับนักลงทุน50กว่าบริษัทที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ก็มีการวางแผนร่วมกันว่าอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะมากไปกว่านั้นก็ยังมีความร่วมมือทั้งเรื่องของการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมถึงไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นท่านนายกก็ได้ เรียนกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้ติดตามผลการไปพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเพราะทุกๆการพูดคุยทุกๆความสนใจของต่างชาตินั้นท่านอยากให้เกิดผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ BOI ไปติดตามการดำเนินการดังกล่าวค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงิน558ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ทุกๆครั้งเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอเกณฑ์ขึ้นมาและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเกณฑ์ที่เห็นชอบในวันนี้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่หรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 90,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะและในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีมติไว้ตอนเดือนเมษายนนะคะที่อยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะแต่ว่าด้วยเมื่อมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็พบว่าการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพราะเราก็เล็งเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อ

0: การดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องไปคุยกันและไปสรุปหลักการและรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินค่ะอีกเรื่องนึงของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการปรับแก้กฎหมายสำคัญ4ฉบับค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดทุนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและตลาดทุนก็ยังเป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนของภาคธุรกิจนะคะแต่ว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายซึ่ง4ฉบับนะคะที่จะได้รับการปรับแก้ก็คือร่างพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพรบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพรบทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน3มิติสำคัญนะคะ
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
4: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
3: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
4: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
3: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
4: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
3: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
3: ที่ลาวิตาสาหน้าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
7: วัดดีวัดดีบายดีไม
8: ่แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
9: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
9: ใช้แล้วจ้าพี
10: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
9: กรมประชาสัมพันธ์
4: พราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมลิ้มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเราจะพูดคุยในเรื่องของสโตรกนะคะก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะหากผู้ป่วยได้รับการรักษาหรือว่าการวินิจฉัยที่ล่าช้าแล้วเนี่ยค่ะอาจจะส่งผลทำให้เกิดการความพิการหรือว่าอันตรายจนถึงชีวิตได้นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นค่ะการรู้จักสัญญาณเตือนกันและการเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะแต่เมื่อผู้ป่วยค่ะผ่านพ้นระยะวิกฤตไปแล้วนะคะหรือผ่านพ้นระยะฉุกเฉินไปแล้วเนี่ยค่ะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะเข้ามามีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยสโตรกได้อย่างไรนะคะการนวดการประคบสมุนไพรหรือว่าการดูแลตามศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยต้องมีข้อควรรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยสโตรกได้อย่างไรค่ะและมีข้อควรระวังอะไรบ้างที่ผู้ป่วยและญาติค่ะควรรู้ก่อนที่จะนำไปใช้นะคะโดยวันนี้ค่ะเรามาร่วมพูดคุยกันค่ะกับคุณนพวิทย์นะคะสึกหานอาชาวงศ์ค่ะนักศึกษาแพทย์แผนไทยฝึกงานโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังสักนิดนะคะ
1: สวัสดีครับนพวินสึกหานอาชาวงศ์ครับนักศึกษาแพทย์แผนไทยม.อ.ปีที่4ครับผม
0: ค่ะน้องก็มาฝึกที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าหลายเดือนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ประมาณ3เดือนได้แล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดคุยกันนะคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์น้องเขาก็จะกลับแล้ว
1: ใช่ไ
0: หมคะก็ฝึกประสบการณ์เรียบร้อยแล้วมาฝึกแพทย์แผนไทยอะค่ะเดี๋ยวต้องฝึกอะไรบ้างอะค่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นของที่นี่ครับที่โรงพยาบาลนี้จะให้เราฝึกเกี่ยวกับการนวดไทยครับแล้วก็การผดุงครรภ์ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนวดเป็นหลักครับแล้วก็ผดุงครรภ์เนี่ยก็จะเป็นการสังเกตการจากพี่ๆพยาบาลอย่างเงี้ยครับว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็หัตถการที่เรารับทำได้นะครับก็คือเป็นหัตถการพวกหลังคลอดครับการดูแลแม่หลังคลอดอะไรเงี้ยครับที่ทางโรงพยาบาลก็มีอยู่แล้วครับก็มีพี่เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยนะครับที่รับผู้ป่วยเอ้ยไม่ขอไปครับรับแม่คุณแม่หลังคลอดเนี่ยครับมาดูแลอยู่ตอนนี้ครับ
0: ค่ะน้องก็จะมีไปที่ตึกหลอดเลือดสมองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็มีเข้าไปดูผู้ป่วยสโตรกบ้างเวลาที่ทางพยาบาลเนี่ยเขาคอนซัลท์กับแพทย์แผนไทยมาครับ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยสโตรกกับศาสตร์แพทย์แผนไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสโตรกก่อนดีกว่าค่ะสโตรกเนี่ยค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือโรคหลอดเลือดในสมองนะคะก็เป็นภาวะที่เลือดนะคะไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็โดยที่สโตรกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับก็คือเกิดจากริมเลือดนะครับหรือคราบไขมันเนี่ยเข้าไปอุดตันหลอดเลือดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอครับแล้วก็แบบที่2ก็คือหลอดเลือดสมองแตกครับก็คือเกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองของเราแตกนะครับแล้วก็ทำให้มีเลือดออกภายในสมองครับซึ่งอาการหลักๆที่อยากให้แบบว่าทุกท่านเนี่ยได้รู้ไว้นะครับเพื่อแบบเป็นการป้องกันตัวแล้วก็นำตัวคนรอบตัวหรือตัวเราเองเนี่ยไปส่งถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดนะครับก
0: ็
1: จะมีอาการหลักๆอยู่ประมาณ6อาการครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นตัวย่อคือ B fast นะครับคืออันแรก
0: B
1: ตัวแรกก็คือเป็นบาลานซ์ครับผมเป็นเดินเซทรงตัวผิดปกติเวียนศีรษะครับอันที่2จะเป็น I หรือว่าตาเองครับตามัวเห็นภาพซ้อนหรือสูญเสียการมองเห็นนะครับอันถัดไปเป็น F ครับหรือว่า face ก็คือใบหน้าครึ่งซีกตกยิ้มหน้าปากเบี้ยวปากตกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ A arm ครับแขนขาอ่อนแรงหรือชายกแขนไม่ขึ้นตัว S จะเป็นเกี่ยวกับ speed หรือคำพูดครับพูดไม่ชัดพูดลำบากอย่างนี้ครับและอันสุดท้ายที่สำคัญครับก็คือเรื่องเวลาครับหรือ time ก็คือถ้าหากมีอาการ5อย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยครับก็คือต้องรีบโทรเรียกรถพยาบาลหรือว่าไปโรงพยาบาลทันทีนะครับเพื่อที่จะรับการรักษาทันแล้วก็ลดความเสียหายของสมองได้ซึ่งควรจะไปทันใน4ชั่วโมงครับ
0: ภายใน4ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องรอให้ครบ5อาการนะคะถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งนะคะก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญโทร1669นะคะคุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรนะคะจำให้ขึ้นใจค่ะ1669นะคะส่วนอาการที่ต้องรีบสังเกตนะคะเดินเซตามัว นะคะปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงแล้วก็พูดไม่ชัดนะคะเดี๋ยวก็จะมีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะของโรคหลอดเลือดในสมองนะคะแล้วก็จะมีการทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะที่ใช้ในการรักษาหรือว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยค่ะต้องการที่จะทานยาสมุนไพรนะคะมีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรายังคุยในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะโดยเมื่อกี้เราก็ดูฟังอาการไปแล้วนะคะว่าอาการที่เราจะต้องสังเกตมีอะไรบ้างนะคะส่วนปัจจัยเสี่ยงนะคะที่เราจะต้องสังเกตว่าสามารถที่จะทำให้เป็นปัจจัยที่เป็นสโตรกใช่ส่งเสริมให้เป็นใช่ค่ะ
1: ก็คือเราจะมีปัจจัยที่ควบคุมได้และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับโดยปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็คืออายุของเราเองนะครับโดยเรื่องอายุเนี่ยคนจะเข้าใจผิดกันว่ายิ่งอายุเพิ่มขึ้นโอกาสเป็นสโตรกก็จะมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ครับอายุเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นสโตรกได้เหมือนกันนะครับ
0: ดังนั้นเด็กที่โรงพยาบาลเด็กอายุ23ปีค่ะป่วยเป็นสโตรก
1: ใช่ครับซึ่งก็คือถ้าเป็นเคสเดียวกันก็คือเขาจะมารับการรักษาที่แพทย์แผนไทยเหมือนกันครับทุกวีคครับผม
0: นะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าวัยกลางคนหรือว่า 4-50 ปีขึ้นไปแล้วเป็นสโตรกนะคะตอนนี้คือเจอในเด็กและอายุน้อยลงทุกๆปีเลยค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็2คือมีคนในครอบครัวนะครับหรือเครือญาติครับที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมานะครับหรืออีกอันนึงก็จะมีตัวเราเองนะครับเคยเป็นสโตรกหรือเป็นภาวะสมองขาดเลือดมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งทำให้เรามีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำอีกได้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถัดไปจะเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับนั่นก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดครับโรคหัวใจบางชนิดหรือว่าการสูบบุหรี่แอลกอฮอล
0: ์
1: ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับแล้วก็การขาดการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเกินหรือน้ำตาลสูงเกินซึ่งพวกนี้ครับเป็นกิจวัตรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าทำให้ดีขึ้นได้ครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิดสโตรกของเราเองนะครับ
0: ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะควบคุมอาการเหมือนไขมันอิ่มตัวนี่ก็อย่างเช่นแบบพวกเบเกอรี่ขนมกรอบๆอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้เห็นได้ว่านะคะปัจจัยเสี่ยงของโรคสโตรกหรือว่าหลอดเลือดในสมองเนี่ยค่ะหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ป่วยแล้วนะคะเมื่อเราทานเนี่ยเราก็ต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาเองด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมทานลดทานเค็มนะคะหวานมันเค็มอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญในการออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วหลังจากที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะคุณผู้ฟังได้รับการรักษาในระยะฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะคะระยะฉุกเฉินก็คือผู้ป่วยมีอาการแล้วก็เข้าผ่านกระบวนการทั้ง CT สแกนนะคะดูว่าติดแตกหรือว่าตันเนาะเมื่อเราทราบแล้วคุณหมอก็ให้ยาคนไข้ก็มีอาการดีขึ้นและคราวนี้ก็มาแพทย์แผนไทยนะคะก็มารับช่วงต่อนะคะที่เข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ถ้าจะเป็นเด่นชัดเลยนี่ก็คือการช่วยเขาไปนวดคนไข้ของเรานะครับคือการนวดของเราเนี่ยช่วยได้ทั้งเรื่องของการพูดไม่ชัด
0: ค
1: ือลำบากกล้ามเนื้ออ่อนแรงการฟื้นฟูกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ครับเราสามารถช่วยทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วก็นอกจากการนวดเราก็จะมีการประคบสมุนไพรเพื่อการคลายกล้ามเนื
0: ้
1: อการที่ผู้ป่วยสโตรกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้ป่วยที่จะเป็นติดเตียงซะส่วนใหญ
0: ่
1: ซึ่งจะมีการกล้ามเนื้อแข็งตึงตามบริเวณต่างๆเลยครับเราก็ช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อลงได้ครับผมแล้วก็จะเป็นการแนะนำการบริหารร่างกายการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการใช้งานแขนและขาให้ดีขึ้นครับในอนาคต
0: คร
1: ับแล้วก็จะมีการแนะนำเรื่องสมุนไพรหรืออาหารการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ
0: แล้วนวดไทยนี่เรานวดได้ทั้งทุกส่วนของร่างกายเลยไหมคะหรือว่าเฉพาะแบบซีกอะไรแบบนี
1: ้ค่
0: ะสมมติว่าเราแบบมีอาการชาซีกขวาเราต้องนวดขวาหรือว่าเราต้องนวดทั้งตัวเลยอะคะ
1: ก็คือเราจะซักประวัติคนไข้ก่อนครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเรารับเคสมาจากทางโรงพยาบาลนี้ฮะเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นยังไงมาบ้างเราก็ต้องดูครับว่าเราทำอะไรกับเขาตรงไหนอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้เป็นกรณีที่เป็นชาซีกขวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนวดข้างขวาครับผมแต่ถ้าเหมือนกับสมมติว่าถ้าเป็นผู้ไม่ชัดคือลำบากเนี่ยฮะเราก็นวดหมดเลยทั้งหน้าช่วงคางช่วงคอประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมีหัตถการที่ทำหลักๆก็คือเป็นการดึงลิ้นครับผมก
0: ็
1: คือทำให้กล้ามเนื้อลิ้นเนี่ยคลายตัวแล้วก็สามารถพูดได้ดีขึ้นครับ
0: ก็การนวดไทยแล้วเราต้องให้คุณหมอต้องแบบปรึกษาคุณหมอและคุณหมอสั่งว่ามานวดแผนไทยหรือว่าเราสามารถที่จะ walk in ไปได้เลยอะค่ะ
1: ได้ทั้งสองแบบครับถ้าสมมติว่าเขาส่งมาเลยหรือว่าเราเคยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีแพทย์แผนไทยที่เข้าไปทำการรักษาให้ผู้ป่วยในวอร์ดด้วยอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเขาจะแบบค ุยกันกับหลายสหวิชาชีพอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมติว่าเรายังอยากรับการรักษาต่อเราสามารถมาติดต่อที่คลินิกแพทย์แผนไทยได้ครับผมหรือว่าถ้าตอนนี้เราไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแต่เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมาปรึกษาแพทย์แพทย์แผนไทยโดยตรงได้เลยครับเพื่อที่จะเข้ามารับการรักษา
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็รับการรักษาฟื้นฟูได้ทั้งแบบหลังป่วยนะคะหรือว่าใครที่แบบป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกแบบว่าตัวเองดีขึ้นนะคะแต่อาจจะมีแบบบางส่วนของอวัยวะเนี่ยยังติดขัดอยู่อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะมานวดได้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะแผนกแพทย์แผนไทยค่ะเปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ด้วยกันนะคะแล้วก็วันเสาร์อีกวันนึงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะนี้ก็เป็นแล้วนอกจากการนวดเนี่ยค่ะมีการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยในการปรับพฤติกรรมอันเนี้ยค่ะน้องเขาต้องดูในเรื่องไหนบ้างอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำครับซึ่งก็จะเป็นแนะนำท่าการบริหารเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าคนที่เขากังวลเขาจะเป็นสโตรกไปปฏิบัติตามเพื่อป้องกันนะครับซึ่งจะเป็นท่าต่างๆเลยครับเป็น SKT หรือสีดัดตนช่วยลดไขมันในเลือดช่วยเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายอะไรอย่างนี้ครับเพื่อป้องกันการเป็นสโตรกเนี่ยครับ
0: ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะมีท่าแล้วก็กลับไปนวดหรือว่ากายภาพเองที่บ้านใช
1: ่
0: ไหมคะก็ SKT นี่ก็ได้ยินมาหลายศาสตร
1: ์ใช
0: ่หลายรอบแล้วเนาะเพราะว่าเป็นการยังไงการฝึกสมาธิใช่ไหม
1: ฝึกสมาธิที่ใช้เป็นการบริหารได้ด้วยครับได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นคร
0: ับ ค่ะก็มาสุดอยู่ในช่วงของสมุนไพรนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าแบบสมุนไพรเนี่ยเป็นของธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยนะคะแต่เราจะมาเอาสมุนไพรเนี่ยมาปรับใช้กับผู้ป่วยสโตรกทั้งก่อนป่วยระหว่างป่วยหรือหลังป่วยเนี่ยเราจะปรับได้ยังไงนั้นเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะเข้าใจค่ะว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นของธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยเสมอนะคะแล้วผู้ป่วยสโตรกค่ะสามารถหยุดยาที่แพทย์สั่งแล้วหันมาใช้ยาสมุนไพรแทนได้หรือเปล่าคะ
1: อันนี้ผมแนะนำนอกเหนือจากสโตรกด้วยครับก็คือจริงๆเราเนี่ยไม่ควรจะหยุดยาทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับยาความดันยาไขมันหรือยาอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรจะหยุดเองเราควรจะปรึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเภสัชหรือตัวแพทย์เองเราควรจะปรึกษาเขาก่อนที่เราจะหยุดยาอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอุ๊ยเราแข็งแรงแล้วเรารู้สึกเราอยู่ได้อาการความดันเราดีขึ้นไขมันเราดีขึ้นเราก็เลยหยุดยาเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ครับทำให้มีโอกาสเกิดโรคนั้นๆซ้ำอีกครับซึ่งสโตรกก็เหมือนกันมีโอกาสเกิดเป็นซ้ำถ้าสมมติว่าเราหยุดยาไปเองอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรเพื่อป้องกันมากกว่าอย่างเช่นพวกขิงพวกอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นกินเพื่อลดไขมันในเลือดครับเพื่อป้องกันการเกิดสโตรก
0: ค่ะเหมือนสมุนไพรบางอย่างบางชนิดเนาะมันก็ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดนะคะดังนั้นถ้าผู้ป่วยต้องการทานจริงๆเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพื่อประเมินความเหมาะสมทุกครั้งนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่อาจจะมียาผีบอกยาลูกกรอะไรแบบนี้เยอะแยะนะคะ
1: Facebook TikTok
0: ช่วงนี้ใช่ค่ะก็ยาบางตัวอาจจะมีสารสเตียรอยนะคะเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคหรือว่าปลอดภัยสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังคิดว่าซื้อมาทานดีหรือเปล่านะคะก็ขอให้ปรึกษาแพทย์เบื้องในเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อยามาค่ะแล้วหลังจากผู้ป่วยสโตรกค่ะได้รับการรักษาฟื้นฟูแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีการดูแลตัวเองอย่างไรค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำค่ะ
1: เหมือนกับที่พูดไปในหลายรอบก่อนหน้านี้นะก็คือสโตรกสามารถเกิดซ้ำได้ดังนั้นเราก็ควรจะดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับ1ก็คือควบคุมความดันโลหิตครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือรับประทานยาตามเกณฑ์ของแพทย์ที่แพทย์สั่ง
0: ค่ะ
1: 2ครับการควบคุมระดับน้ำตาลถ้าหากเป็นเบาหวานครับเราต้องควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ปกติ3ครับควบคุมไขมันในเลือดลดพวกของทอดของมันแล้วก็อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอะไรนี้ครับลดเค็มโดยเฉพาะอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารหมักดองต่างๆนะครับก็ให้ลดลงแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงที่ที่มีควันบุหรี่นะครับแล้วก็ลดจำกัดนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือหลีกเลี่ยงได้เลยนี่ก็ยิ่งดีครับผมแล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยก็ยังดีครับในการที่แบบเราออกกำลังกายทุกวันได้นี้ก็ยิ่งดีเลยครับผมการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ BMI ไม่เกินการรับประทานผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอครับแล้วก็จัดการกับความเครียดซึ่งเรื่องนี้ครับการความเครียดของเราเนี่ยเราผมเจอคนไข้คนหนึ่งมาก็คือเขาแบบว่ากังวลว่าแบบอุ๊ยอันนี้เขามีอาการแต่ว่าเขาจะเป็นสโตรกหรือเปล่าซึ่งมันไม่ได้เป็นอาการของสโตรกแต่การเขาเครียดเรื่อยๆทำให้แบบเขามีการปวดหัวเงี้ยครับบางทีเราไม่ต้องกังวลมากไปในว่าเราจะเป็นโรคนั้นๆนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราดูแลสุขภาพของเราดีเราออกกำลังกายทุกวันกินอาหารที่ดีนอนได้ดีเราก็มีสุขภาพที่ดีแล้วครับแล้วก็รู้จักอาการเตือนของสโตรกที่บอกไปก่อนอันนี้นะครับก็คือเดินเซตาผ้าตามัวเรื่องของการปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวแล้วก็เรื่องของการแขนขาออกแรงใช่ครับแล้วก็การพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่ออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาครับก็คือให้พาตัวเองไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือว่าโทร1669เพื่อให้มีรถพยาบาลมารับนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็เราก็เรียนรู้นะคะในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะจะมีการเป็นการฟื้นฟูหลังจากที่ผู้ป่วยแล้วนะคะเราจะฟื้นฟูยังไงค่ะก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณน้องนะคะที่มาร่วมจัดรายการในวันนี้นะคะขอให้น้องฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงนะคะ
1: ก็พวกผมนะครับนักศึกษาแพทย์แผนไทยครับยังอยู่ที่ตะกั่วป่าเนี่ยอีก2สัปดาห์นะครับถ้าสมมติใครสนใจเข้ามาเพื่อนวดผ่อนคลายก็ได้หรือนวดรักษาอาการซึ่งพวกผมก็จะส่วนใหญ่เป็นเน้นรักษาอาการครับคอตกม้อนไรติดนิ้วล็อกหรืออะไรต่างๆที่รู้สึกว่านวดสามารถแก้ได้ก็ลองเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้ครับพวกผมจะอยู่กันทุกวันเลยครับตั้งแต่จันทร์ซึ่งช่วงนี้จะอยู่วันเสาร์ด้วย
0: ก่อนที่จ
1: ะกลับใช่ครับจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ 8:30 หรือว่าถ้ามา 9:00 ก็ได้จะเริ่มเวลา 9:00 ถึงประมาณ 5:30 เลยครับผู้ผมอยู่กัน จะมีผมแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงอยู่กัน2คนที่แผนกนวดครับสามารถเข้ามาจองคิวกันได้ที่คลินิกแพทย์แผนไทยเลยครับซึ่งพวกผมเนี่ยก็จะให้หัตถการอยู่ก็จะเป็นนวดแล้วก็หัตถการอื่นๆลองมาปรึกษาดูก่อนแต่ทุกวันอังคารกับวันศุกร์ช่วงเช้าครับพวกผมจะมีออกไปนวดนอกสถานที่ก็คือไปนวดที่ศูนย์เมืองครับ
0: ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆนั้นก็สามารถมาจองคิวได
1: ้ใช่แต่ว่าคิวจะแน่นๆหน่อยนะครับที่ข้างนอกผมจะรับอยู่ประมาณ6เคสแบบว่าผัดกันกับเพื่อนนี
0: ่ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: ใช่
0: จะมาที่โรงพยาบาลก็ได้หรือว่าศูนย์สุขภาพชุมชนก็ได้แต่ว่าจองนัดคิวก่อนก็ได้ค่ะจะได้มาไม่แบบไม่เสียเวลาใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายนี้ก็คือจะเป็นฟรีหมดเลยครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องการซัพพอร์ตนิดนึงเพราะว่าผมต้องเอาไปเขียนเคสต่ออย่างนี้ครับ
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกเวลา
0: ค่ะ
1: วันเสาร์ก็ไม่
0: ม
1: ีหรือนอกเวลาราชการช่วง5โมงที่ผมอยู่ก็ไม่มีครับ
0: นะคะเดี๋ยวสงสัยจุ๋มต้องรีบไปจองคิวนะคะเดี๋ยวคิวยาวค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสโตรกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะการรู้จักสัญญาณเตือนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราได้รับการรักษาแบบรวดเร็วนะคะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการแล้วก็ความเสียชีวิตได้ค่ะสำหรับแพทย์แผนไทยนะคะก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังพ้นภาวะฉุกเฉินค่ะโดยทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะไม่ใช่อย่างเช่นหมอพยาบาลนักโภชนาการต่างๆนะคะนักวิชาการนะคะเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวแล้วก็กลับมาให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้มากที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังการนวดนะคะการประคบหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเนาะไม่ควรที่จะหยุดยาเองหรือว่าลดยาตามที่แพทย์สั่งด้วยตนเองค่ะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันสต๊อกกลับมาเป็นซ้ำนะคะด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการรับประทานอาหารอย่างสม่ำเสมอการดูแลในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อ2สที่เราคุยไปในทุกๆเรื่องนะคะ3อ2สเนี่ยค่ะก็จะเป็นทั้งโรคติดต่อไม่เลื่อนลังแบบเบาหวานความดันไขมันอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเพราะการดูแลผู้ป่วยสโตรกนะคะไม่ได้จบลงเพียงแค่คุณป่วยปุ๊บรักษาออกจากโรงพยาบาลนะคะแต่เป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook โรงพยาบาลตะกั่วป่าหรือว่าสอบถามได้ที่หมายเลข0765842250ค่ะ0765842250ในวันและเวลาราชการนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้นะคะทุกวันอังคารประมาณแบ่ง2นิดๆจนถึงบ่าย3ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้น้องจุ๋มนะคะกับน้อง
1: ชีฟครับ
0: น้องชีฟนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว
1: ้
0: น
1: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปช.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวการจัดการอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดสำหรับผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมทั้งการยึดและการอายัดทรัพย์สินการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการยึดคืนที่ดินของรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำเตือนว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมให้พิจารณาจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติประสิทธิ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
2: ายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี
3: ้ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากจึงมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องสิ่งที่พากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวี

0: ส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
2: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
1: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
2: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านสามารถรับชมผ่านทางเพจสวทตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับกับผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการครับ
0: ผมนายเวชยันต์สุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: ภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าคือการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้ช่วยการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเป็นเรือนจำที่มีอำนาจในการควบคุมโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีครับท่านผอ.ดิวจะรายงานยอดผู้ต้องขังให้ทราบครับผม
0: ครับก็ก่อนแล้วข่าวนะครับทุกครั้งเราก็จะแจ้งข้อมูลผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับให้ทราบกันก่อนนะครับเป็นข้อมูลนะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับมีผู้ต้องขังรวมจำนวนทั้งสิ้น629คนนะครับแยกเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน574คนผู้ต้องขังหญิงจำนวน55คนแล้วก็เรามีผู้ต้องกักขังนะครับอยู่ในการควบคุมนะครับ4คนนะครับเป็นผู้ต้องกักขังชายทั้งหมดนะครับวันนี้
1: ครับผมครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันประมาณ2สัปดาห์เนาะ
0: ครับ
1: ครับเนื่องจากพวกเราก็มีภารกิจนะครับหลายอย่างนะครับไปราชการบ้างนะครับภารกิจภายในเรือนจำบ้างก็เลยไม่สามารถมาพบปะนะกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีกิจกรรมเนาะข่าวคราวข่าวสารของเรือนจำตลอด2สัปดาห์ที่เราไม่ได้มานำเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบกันนะครับมาดูกิจกรรมข่าวสารที่1กันนะครับคือเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้รับนะฮะการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับโดยมีการนำทันตแพทย์เนาะพร้อมคณะนะครับมาตรวจรักษาผู้ต้องขังภายในเรือนจำนะครับ
0: ผม
1: ให้ท่านผอ.ดิวกรุณาเล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟังครับผม
0: ครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นะครับทันตแพทย์มานพพงษ์อายุกูลนะครับจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะนะครับก็ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแก่ผู้ต้องขังนะครับแล้วก็ได้มอบยาสีฟันเปล่งสีฟันนะครับแล้วก็ดำเนินการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังนะครับเช่นการขูดหินปูนการถอนฟันนะครับให้แก่ผู้ต้องขังนะครับการให้บริการดังกล่าวนะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าและโรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายนะ
1: ครับ
0: ในการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเป้าหมายนะครับก็เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีเพื่อใหพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตันตแพทย์มานพพงษ์อายุยางกูลนะครับด้วยนะครับจากโรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับพร้อมคณะนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์
1: ครับผมนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่ทำทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะอนุเคราะห์จากทางคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าเสมอมานะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางเรือนจำนะครับต้องจัดนะครับเพื่อเป็นการทดสอบสมรรถภาพนะครับทางร่างกายของเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งกรมราชทัณฑ์กำหนดให้ทุกๆเรือนจำทั่วประเทศนะครับจัดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยปีนึงนะครับปีก็มาหนึ่งสามครั้งนะ
0: ครับ
1: ซึ่งครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับท่านผอ.ดิวบรรยากาศวันนั้นเราทำอะไรกันบ้างครับท่าน
0: ครับก็ในวันที่19สิงหาคมนะครับช่วงเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าพนักงานเรือนจำนะครับครั้งที่3ประจำปีพ.ศ.2569นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับที่ว่างเว้นภารกิจ
1: ครับ
0: ไม่ได้เข้าเวรยามนะครับก็เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยพร้อมเพรียงกันนะครับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับของเจ้าพนักงานเรือนจำนะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและประเมินความพร้อมด้านร่างกายของบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความคล่องตัวความอดทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมดูแลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในเรือนจำรวมถึงสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนั้นเราก็ได้มีการทดสอบโดยการวิ่งวิ่งแล้วก็ดันพื้นซิทอัพ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับก็เราก็จะมีเกณฑ์เนาะเป็นช่วงอายุนะผู้ชายต้องผ่านเท่าไหร่ผู้หญิงต้องผ่านเท่าไหร่ใช่ครับผมซึ่งการที่พวกเราต้องมีการทดสอบสมรรถภาพเป็นประจำก็เพราะว่าพวกเราต้องทำงานตรักตรำเนาะต
0: ้
1: องเข้าไปที่เวรยามแล้วต้องอยู่นะทำงานร่วมกับผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วย
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะส่งผลเสียเนาะอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
0: ครับ
1: ในช่วงนี้เราพักผ่อนนะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาเจอพวกเราสองคน
0: ครับฟังเพลงกันสักครู่ครับ
1: ครับผม

0: ครับพบกันช่วงที่2ครับกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับช่วงนี้บรรยากาศภายนอกสถานีเนาะมืดครึ้มเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับฝนก็ตกมาทั้งวันเหมือนกันเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
1: ครับผม
0: นั้นก็ให้ผู้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับดูแลสุขภาพเนาะจะเดินทางไปไหนก็ลองตรวจสอบสภาพอากาศนะครับแล้วก็ตรวจเช็คยานพาหนะของท่านให้ดีนะครับเพื่อป้องกันครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางนะครับ
1: คร
0: ับข่าวสารต่อไปนะครับเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการจัดโครงการครับขับเคลื่อนนะครับโปรแกรมขับเคลื่อนการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดครั้งที่2รุ่นที่1ประจำปี2569นะครับซึ่งทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับก็ได้ดำเนินการจัดอบรมนะคร
1: ับ
0: ขึ้นในเรือนจำนะครับคราวนี้การจัดการอบรมครั้งนี้นะครับมีแนวทางมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับท่านผอ.ดิวครับ
1: ครับวันที่17ถึง28สิงหาคม2569นะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจส่วนพัฒนาผู้ต้องขังก็ได้จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดครั้งที่2นะครับรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังนะครับที่ทำกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติดเข้ารับการอบรมนะครับจำนวน36คนนะครับวันนั้นนะครับเราก็มีวิทยากรหน่วยงานภายนอกนะครับจากสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงาแล้วก็วิทยากรภายในนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสถานพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีทัศนคติพฤติกรรมที่เหมาะสมตระหนักถึงโทษและผลกระทบจากยาเสพติดต่อตนเองครอบครัวและสังคมปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำส่งเสริมทักษะการควบคุมตนเองการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำกิจกรรมการอบรมนะครับก็ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกฎหมายและผลกระทบของการกระทำผิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมการฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพนะครับ
0: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักสูตรนะครับที่กรมราชทัณฑ์เป็นคนกำหนดมานะหัวข้ออะไรยังไงที่จะฝึกอบรมผู้ต้องขังเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักสูตรเฉพาะนะครับที่ทางกรมราชทัณฑ์กำหนดให้ทุกๆเรือนจำนะครับได้จัดเพื่ออบรมผู้ต้องขังนะครับสำหรับข่าวสารกิจกรรมต่อไปก็ทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะมีโอกาสได้ต้อนรับนะครับคณะครูและนักเรียนนะครับจากโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลนะครับซึ่งเข้ามานะศึกษานะดูชีวิตดูการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับว่าเราดำเนินการอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็เพื่อเป็นการป้องปรามเนาะเป็นการให้ผู้ต้องขังแกนนำให้นักเรียนที่เป็นแกนนำนำไปบอกเล่านะให้กับเพื่อนๆนักเรียนนะ
1: ครับ
0: ได้รู้ได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวให้ท่านผอ.ดิวได้พูดรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับ
1: ครับก็วันที่19สิงหาคม2569นะครับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลจำนวน64คนนะครับเข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นะครับให้ตระหนักถึงโทษและผลกระทบของยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาตินะครับก็เราก็มีวิทยากรเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับในการบรรยายอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนนะครับเราก็พาคณะครูนักเรียนนะครับเยี่ยมชมภายในเรือนจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสถานพยาบาลนะครับการดูแลผู้ต้องขังป่วยนะครับการจัดเลี้ยงผู้ต้องขังนะครับแล้วก็การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับแล้วก็มีการสาธิตการใช้เครื่องพัฒนาการ
0: ใช่ครับ
1: นะครับกับ ผู้ต้องขังนะครับให้น้องๆได้ดูนะครับมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีการให้นักเรียนนะครับได้สอบถามนะครับเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังต่างๆในเรือนจำว่ามีวิธีการควบคุมอย่างไรนะครับ
0: ครับผม
1: ตารางกิจวัตรประจำวันผู้ต้องขังนะครับว่าในแต่ละวันนะครับผู้ต้องขังทำอะไรบ้างนะครับเช่นวันธรรมดาทำอะไรวันหยุดทำอะไรบ้างนะครับก็ได้อธิบายให้น้องๆนะครับและคณะครูนะครับได้รับทราบนะครับก็ถือว่าเป็นการป้องปรามนะครับให้น้องๆได้เกรงกลัวเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือแม้แต่กระทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับจะได้ไม่ต้องเข้ามาอยู่ภายในเรือนจำ
0: ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ครับส่วนข่าวสารต่อไปนะครับก็เป็นทางเรือนจำอำเภอตะป่านะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับอำเภอตะป่านะครับทำการทดสอบนะครับทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับหรือว่า Nnet นะครับในวันที่22สิงหาที่ผ่านมานะครับนี่เดี๋ยวให้ท่านพอดิวเล่ารายละเอียดให้ฟังครับผม
1: ครับก็วันที่22สิงหาคม2569นะครับเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าโดยฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับส่วนพัฒนาผู้ต้องขังก็ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือว่าสกรตะกั่วป่านะครับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือ Nnet นะครับให้กับผู้ต้องขังที่เป็นนักเรียนของสกร.นะครับที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ประจำปีพ.ศ.2569นะครับระดับประถมศึกษามัธยมศึกษามัธยมตอนปลายซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมการทดสอบจำนวน27คนนะครับแล้วก็ใช้อาคารสถานที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจนะครับเป็นสถานที่ทดสอบของผู้ต้องขังครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะในการฝึกอบรมผู้ต้องขังนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในเรือนจำของเราก็มีการสอนเนาะการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะครับจนถึงระดับปริญญาตรีเลยนะครับท่านครับซึ่งก็ผู้ต้องขังที่เขาสนใจที่เขาอยากจะเรียนเนี่ยเราก็ส่งเสริมเนาะก็ส่งเสริมให้เขาได้เรียน
1: ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังนะครับขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจำนะครับก็ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับ
0: ก็ตามการศึกษาภาคบังคับนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งทุกคนก็ต้องเรียนให้จบระดับการศึกษาภาคบังคับนะครับ
1: ก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนะครับ
0: สกร
1: สกรนะครับวิทยาลัยชุมชนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับบุคลากรนะครับอาจารย์ผู้สอนนะครับเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรต่างๆ
0: ครับผมรวมถึงมสท.ด้วยนะครับที่ผู้ต้องขังที่จะเรียนระดับอุดมศึกษานะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้ผู้ต้องขังต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับตัดฟังเพลงกันสักครู่นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอเราสองคนอีกครั้งครับ

0: ครับกลับมาพบกับเราสองคนในช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายของรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่านะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนรายการนะครับที่ติดตามรับชมและฟังพวกเรานะครับผ่านทางสถานีตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านที่รับชมพวกเราผ่านเพจ Facebook สถานีตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณแฟนๆที่นะชมทาง Facebook นะไม่ว่าจากทางเรือนจำต่างๆเนาะแล้วก็จากบริเวณใกล้เคียงหรือว่าต่างจังหวัด
1: ครับผม
0: ครับล่าสุดก็มีน้องปุ๊นะครับจากท่านสันวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชก็เข้ามาดูเราด้วยนะทักทายมาได้เนาะส่งข้อความกันมาได้นะครับนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับที่ทางเรือนจำได้ดำเนินการนะไม่ว่าการฝึกอาชีพต่างๆนะครับการฝึกอาชีพแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยพลาสติก
1: ครับ
0: ครับท่านผอ.ดิวเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ
1: ครับก็เรียนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับโดยฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับก็ได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนะครับจัดทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพลาสติกนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษได้มีอาชีพสร้างรายได้คืนคนดีสู่สังคมนะครับและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำนะครับทางเรือนจำก็ขอเชิญเลือกซื้อเยี่ยมชมนะครับผลิตภัณฑ์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายการใช้งานนะครับเช่นกระเป๋าหิ้วแบบแฟชั่นนะครับฝาชีนะครับตะกร้าสำหรับใส่ผ้านะครับหรือใส่ของเม็ดเมล็ดต่างนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ตอนนี้เราก็จัดจำหน่ายบริเวณอาคารฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำติดกับอาคารคาแคเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับแล้วก็บริเวณอาคารห้องเยี่ยมญาตินะครับเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะครับหากสนใจนะครับสามารถสอบถามฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับโทร076421100ต่อ24นะครับ
0: ครับก็หรือว่าท่านไหนอยากลองมาดูก่อนนะมาสอบถามราคาก่อนก็เชิญที่เรือนจำได้เลยนะครับหรือว่าท่านที่ต้องการสนับสนุนเอาไปแบบวางที่ร้านอะไรของท่านก็ติดต่อกันมาได
1: ้สามารถสั่งจำนวนมากๆก็ได้นะครับสั่งผลิตเรียนจำก็รับผลิตตามออเดอร์ด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีรายได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็ได้มีการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะคร
0: ับผมครับสำหรับข่าวประชาพันธ์ต่อไปเป็นการฝึกวิชาชีพวิชาชีพในการทำเบเกอรี่นะครับไม่ว่าเป็นพวกขนมต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: ครับท่านผอ.ดิวลองแจ้งรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะที่เราได้ฝึกกันครับ
1: ครับสำหรับหน่วยงานนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจต้องการสนับสนุนขนมเบเกอรี่นะครับสำหรับจัดเบรกงานประชุมสัมมนางานเลี้ยงงานทำบุญงานบวชงานศพนะครับก็สามารถอุดหนุนนะครับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะครับได้นะครับขนมเบเกอรี่นะครับเราก็เน้นสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับ PA ราคาเพียงชิ้นละ10บาทเท่านั้นนะครับโดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังโทร076421100ต่อ24นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็สั่งซื้อล่วงหน้าก็ได้นะคร
0: ับผมลองเอาไปชิมก่อนก็ได้นะลองแบบสั่งไปชิมก่อนที่จะตัดสินใจเอาไปทำเดนเบรกอะไรก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: นะครับสำหรับหน่วยงานนะครับหรือประชาชนที่สนใจนะครับใช้ในงานประชุมงานเลี้ยงนะครับงานทำบุญงานบวชงานศพนะครับก็เชิญชวนนะครับอุดหนุนฝีมือผู้ต้องราชทัณฑ์
0: ครับครับครับสำหรับการฝึกอาชีพต่อไปก็เป็นการฝึกอาชีพล้างรถนะหรือว่าคาแคร์นั่นเองซ
1: ึ่
0: งอันเนี้ยเราดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานเลยเน
1: า
0: ะแล้วก็ได้รับผลตอบรับนะครับจากประชาชนนะครับที่สนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังล้างรถนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เราดำเนินการวันเวลายังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับท่านผอ.ดิวครับ
1: ครับสำหรับคาแคร์เรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเราเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะครับอัตราค่าบริการนะครับก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการใหม่นะครับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม 2569เป็นต้นมานะครับประเภทรถเก๋งรถกระบะนะครับอัตราค่าบริการล้างสี100 บาทดูดฝุ่นภายใน70 บาทประเภทรถครอบครัว7 ที่นั่งอัตราค่าบริการล้างสี120 บาทดูดฝุ่นภายใน80 บาทประเภทรถตู้อัตราค่าบริการล้างสี150 บาทดูดฝุ่นภายใน120 บาทประเภทรถมอเตอร์ไซค์อัตราค่าบริการล้างสี50 บาทนะครับก็ยังไม่แพงนะครับถือว่า
0: ครับผม
1: ถูกนะครับ
0: เพราะเราปรับราคาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้นทุนนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับในส่วนของราคานะครับทางเรือนจำก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับขึ้นราคานะครับเราก็ขึ้นไม่มากนะครับรายการละ20 บาท
0: ครับผมครับสำหรับการฝึกวิชีพต่อไปเป็นการฝึกวิชีพที่เราดำเนินการฝึกภายในเรือนจำเนาะภายในแดนนะครับอย่างเช่นการฝึกวิชีพภายในแดนผู้ต้องขังชายนะครับเราดำเนินการฝึกอะไรบ้างครับท่านผอ.ดีครับ
1: ครับการฝึกวิชาชีพนะครับของแดนชายนะครับก็จะมีการฝึกวิชาชีพเกี่ยวกับช่างไม้นะครับการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนอนนะครับแล้วก็ประเภทงานไม้ประดิษฐ์ก็จะเป็นประเภทของกรงนกนะครับการฝึกวิชาชีพงานประดิษฐ์หัวเข็มขัดเคลือบน้ำยาเรซินงานแกะสลักรองเท้าแตะงานเพ้นสีรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็มีการฝึกวิชาชีพด้านการซักรีดเสื้อผ้านะครับของผู้ต้องขังด้วยนะครับในส่วนของแดนหญิงก็จะมีการฝึกวิชาชีพด้านการประกอบอาหารด้านการฝึกวิชาชีพการทำขนมเบเกอรี่การฝึกวิชาชีพซักรีดเสื้อผ้าการฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวยการฝึกวิชาชีพเครื่องดื่มชงนะครับอันนี้ก็คือภายในเรือนจำนะครับ
0: นี้ไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวเนาะเขาก็ขายให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำอยู่แล้วทุกๆวัน
1: ใช่ครับ
0: ครับซึ่งเป็นการให้เกิดความชำนาญเวลาเขาพ้นโทษเขาจะได้เอาไปใช้นะครับต่อไปสำหรับการฝึกวิชาชีพที่เรือนจำชั่วคราวตะโกลานะครับเรามีการฝึกวิชาชีพอะไรบ้างครับท่านผอ.ครับ
1: ครับในส่วนของการฝึกวิชาชีพที่เรือนจำชั่วคราวตะโกลานะครับก็มีการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรนะครับมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับก็เช่นการปลูกปาล์มการปลูกสับปะรดการเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่เลี้ยงโคกระบือนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ให้ผลผลิตนะครับ
0: ครับผมสุดท้ายครับท่านผอ.เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับสุดท้ายจะให้ท่านผอ.ฝากนะครับฝากติดตามข่าวสารของทางเรือนจำทุกๆช่องทางนะครับแล้วฝากรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าของเราด้วยครับ
1: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับทุกวันอังคารเวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทาง FM 90.25 MHz และ Facebook สวท.ตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับผ่านช่องทางเพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และก็เพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับสำหรับท่านใดที่พลาดรับชมรายการสดขณะนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมคลิปรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าย้อนหลังนะครับได้ที่ทางเพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับเราก็จะนำคลิปรายการนะครับนำมาเผยแพร่จนหลังนะครับให้ได้ติดตามรับชม
0: ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะกิจกรรมที่เรารวบรวมมานะครับนอกเหนือจากนี้ก็ติดตามผ่านทางเพจสวทตะกั่วเพจFacebook เรือนจำอำเภอตะกั่วกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็เพจของทางฝ่ายฝึกวิชาชีพได้เลยนะครับไปดูเราจะลงไว้ทุกๆวันนะถ้าเกิดเรามีกิจกรรมต่างๆ
1: ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาตินะครับก็ให้ติดตามเพจ Facebook ของเรือนจำนะครับอาจจะมีข่าวสารอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิหรือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนะครับกับญาติอย่างเงี้ยนะครับท่านจะได้รับทราบข้อมูลนะครับ
0: หรือว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆเนาะ
1: ใช
0: ่สามารถศึกษาได้นะครับฮันวันนี้เรา2 คนนะหมดเวลาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเจอกันใหม่ทุกวันอังคารนะเว ลาประมาณ 15:00 นถึง 16:00 นทางสวทตะกอป่า FM 90.25 MHz วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวหนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

0: ่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทกิจการแก้วใสรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APACFoods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าววันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สดจากห้องทรงสวทกระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังนะคะรายการ5แยกข่าวได้ทางสวททั้ง11สถานีใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวมถึงรับชมไลฟ์สดผ่านสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ได้นะคะวันนี้ดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ถือเป็นข่าวดีที่ชาวกระบี่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตารอคอยกันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ในรายการนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข่าวสารประเด็นในพื้นที่เรื่องของเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่มีการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะมีของกลาง137รายการด้วยกันค่ะมูลค่าอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเศษนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของรางวัลซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศเลยนะคะข้าวมันหอยติบค่ะคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะกลับมาติดตามกันได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้นะคะประเด็นแรกถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในพื้นที่จังหวัดกระบี่เลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะเป็นโครงการที่ใช้เพื่อเชื่อมระหว่างอำเภอเกาะกลางไปยังอำเภอเกาะลันตาน้อยนะคะขออภัยค่ะจากตำบลเกาะกลางไปยังตำบลเกาะลันตาน้อยนะคะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านพิพัฒน์เองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความพร้อมของพื้นที่การก่อสร้างค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนิดๆนะคะก็ได้มีการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากันที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาหรือว่าช่วงบ่าย3นะคะท่านรองนายกพิพัฒน์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อบต.เกาะกลางนะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นแหละค่ะไปร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ท่านรองนายกเองเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะรับฟังนะคะเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมต้อนรับไม่ต่ำกว่าประมาณสัก500คนเลยนะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนั้นเองเนี่ยน้องโอเองก็มีโอกาสไปไลฟ์สดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้เราพูดถึงโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะต้องเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีการผลักดันจากคนในพื้นที่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วค่ะตั้งแต่ประมาณปี2565นะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะคะซึ่งก็มีการผลักดันกับท่านส.ส.ในพื้นที่ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติเรื่องของการเดินทางที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าการเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปเกาะลันตาเนี่ยพอจะทราบว่าในช่วงเวลาที่พีคๆหมายถึงว่าเป็นช่วงของเทศกาลหรือว่าเป็นช่วงที่วันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่จะต้องขึ้นแพขนานยนต์ในการที่จะข้ามไปเกาะลันตาเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยแพประมาณครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะฟังตัวเลขอาจจะดูตกใจนิดนึงนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วโอเองก็มีประสบการณ์แล้วเหมือนกันไปรอวันก่อนนะเกือบ3ชั่วโมงแน่ทีนี้ปัญหาเหล่านี้ค่ะมันเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาก็เจอกันอยู่ตลอดเนาะโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะคะแต่พอมาวันนี้ค่ะท่านรองนายกพิพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วเหมือนพญาเหยียบเมืองเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคือก็เป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าข่าวดีล่าสุดเลยก็คือเดี๋ยวในวันที่31สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเขาจะมีการประชุมครม.สัญจรกันที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวในวันที่31นี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกก็จะไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างค่ะซึ่งเขามีการเขาเรียกว่าประมูลงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทที่ได้รับการประมูลในครั้งนี้เป็นบริษัทก่อสร้างสัญชาติมาเลเซียนะคะเป็นผู้ชนะการประมูลทั้งสะพานเกาะลันตาเองแล้วก็สะพานข้ามจากอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะไปยังจังหวัดสงขลานะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยอยู่ที่ของสงขลาเนี่ยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเศษส่วนของจังหวัดกระบี่ของเราที่เกาะลันตาค่ะงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งในงบประมาณตัวนี้รูปแบบการก่อสร้างสะพานนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นรูปแบบสะพาน2ช่วงด้วยกันนะคะมีระยะทางเนี่ยอยู่ที่ตัวสะพานน่ะมีระยะทางอยู่ที่ 1,780 เมตรก็คือ1กิโล1.78 นะคะส่วนระยะต้นทางกับปลายทางนะคะรวมกันแล้วเนี่ยความยาวสะพานเนี่ยอยู่ที่ 2.5 กิโลเมตรก็ประมาณ 2,527 เมตรนั่นเองนะคะวงเงินก่อสร้างเมื่อสักครู่ที่บอกไป 1,854 ล้านบาทนะคะซึ่งความคืบหน้าของโครงการวันที่31นี้ก็จะได้มีการลงนามในสัญญาจ้างผู้ที่จะลงนามก็เป็นผู้ที่ชนะการประมูลระดับนานาชาติร่วมการกับทางกรมทางหลวงชนบทท่านอธิบดีก็จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้างนั่นเองค่ะซึ่งเราเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการตัวนี้ค่ะวันก่อนท่านรองนายกก็บอกชัดเลยว่าการเดินทางจากที่ต้องรอคอยเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถสัญจรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ท่านก็ยังบอกทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าสะพานนี้ไม่ได้เป็นแค่สะพานคมนาคมเดินทางเท่านั้นแต่ว่าสะพานแห่งนี้ค่ะจะเหมือนการเชื่อมโอกาสเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในพื้นที่เรื่องของเศรษฐกิจก็จะมากยิ่งขึ้นเรื่องของการคมนาคมเรื่องของการสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากว่ามีผู้ป่วยที่เป็น emergency จำเป็นจะต้องส่งจากเกาะลันตามายังบนฝั่งเมืองกระบี่นะคะก็เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะแล้วก็อีกความหวังหนึ่งก็คือว่าสะพานนี้หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาแล้วนะคะปลายปีก็สามารถเข้าเริ่มดำเนินงานก่อสร้างได้เลยแล้วจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 1,080 วันก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีด้วยกันค่ะปี2572นี้เป็นข่าวดีของชาวกระบี่นะคะ2572นี้เราได้ใช้สะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วค่ะเอาล่ะมาติดตามกับข่าวสารที่2ของจังหวัดกระบี่กันค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการแถลงจับกุมยาเสพติดรายสำคัญนะคะมีการ การตรวจยึดยาบ้ากว่า 280,000 เม็ดด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีอาวุธปืนมากกว่า70กระบอกมีเงินสดทองรูปพรรณรถมอเตอร์ไซค์25คันรถยนต์อีก2คันมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปกันที่ลานปูดำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลแล้วก็มีท่านสส1กิติธรกุลนะคะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้สวท.กระบี่ก็มีโอกาสไปไลฟ์สดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เห็นจำนวนของกลางอ่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเอาจริงค่ะเป็นการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่24สิงหาคมนะคะก็เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งสรุปข้อมูลเนี่ยที่สามารถจับกุมแล้วก็ตรวจยึดได้มีดังนี้เลยค่ะจับกุมผู้ค้ายาเสพติดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ที่จำนวน290รายด้วยกันค่ะจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน16รายมีการตรวจยึดยาบ้าจำนวน 280,000 เม็ดนะคะตรวจยึดอาวุธปืนเนี่ยเมื่อวานที่เอามาโชว์กันที่ลานปูดำเนี่ย70กระบอกด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีของกลางอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระเบิดก็มี1ลูกนะเมื่อวานมีมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ย25คันมีรถยนต์2คัน1ใน2นี่เป็นรถหรูด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เซฟเงินสดประมาณ2ล้านกว่าบาทซึ่งรวมมูลค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่10ล้านกับอีก 255,024 บาทของกลางเมื่อวานที่เอามาโชว์มี137รายการด้วยกันนะคะซึ่งคดีที่สำคัญเนี่ยก็มี2คดีด้วยกันนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้แถลงข่าวนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองเนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำด้วยนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเรายืนยันเรื่องของมาตรการต่างๆในการที่จะให้ความเชื่อมั่นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจังหวัดกระบี่ของเรานั้นเนี่ยมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ว่าฝากบอกด้วยว่าสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนั้นเราก็อาจจะพึ่งพาเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวก็บางทีอาจจะแบบว่าไม่ทันสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะเราก็จำเป็นจะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งเป็นหูเป็นตานะคะร่วมกันในการที่จะปกป้องจังหวัดบ้านเกิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งนายอำเภอก็ได้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งเนี่ยอันนี้ต้องย้ำเลยว่าจะเป็นข้อมูลที่มีการเก็บไว้อย่างมิดชิดจะไม่มีการเปิดเผยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบาะแสด้วยค่ะเอาล่ะมาติดตามกับอีกหนึ่งข่าวสารกันดีกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดกระบี่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข้าวมันหอยติบอ่ะมีใครรู้จักข้าวมันหอยติบกันบ้างสำหรับ FC สวท.กระบี่ที่กำลังติดตามไลฟ์สดของสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz อยู่นะพิมพ์มาบอกกันได้ในไลฟ์สดของเรานะคะข้าวมันหอยติบหลายท่านบอกว่าเอ๊ะข้าวมันหอยติบเป็นยังไงคุณผู้ฟังคะข้าวมันหอยติบเนี่ยบอกก่อนว่าปีนี้เขาคว้าเมนูประจำจังหวัดกระบี่จากโครงการ1จังหวัด1เมนู The Rose Taste 2026นะคะเอาขออภัยค่ะ2569นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ออกมาประกาศผลจากการประกวดโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Rose Taste ประจำปี2569 9ค่ะซึ่งโครงการนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะว่าเขามีการประกวดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกันแล้วค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดของจังหวัดตัวเองจังหวัดกระบี่หรือแม้จังหวัดอื่นๆนะคะเขาก็จะมีการนำเสนอ3เมนูด้วยกันซึ่งในแต่ละ3เมนูเนี้ยค่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเข้าไปโหวตว่าใน3เมนูนี้เนี่ยเมนูไหนที่สมควรจะได้รับรางวัลเป็นรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งของจังหวัดกระบี่ของเราก็มี3เมนูด้วยกันนะคะและปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไปโหวตกันค่ะและเมนูที่ได้รับรางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นก็คือเมนูข้าวมันหอยกระติบนั่นเองค่ะซึ่งข้าวมันหอยกระติบนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นจากเกาะปอจังหวัดกระบี่และได้รับการคัดเลือกเป็นเมนูประจำจังหวัดกระบี่ในปี2569นี้เมนูนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะปอพร้อมต่อยอดอาหารถิ่นสู่การสร้างคุณค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะค่ะลักษณะของข้าวมันหอยติบหรือว่าข้าวมันหอยกระติบนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นอาหารถิ่นที่เรียกได้ว่าหาทานได้ยากด้วยนะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ฟังจากที่อื่นอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันอร่อยยังไงอันนี้ขออนุญาตให้มาทานที่กระบี่ละกันนะคะอ่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของจังหวัดกระบี่ของเรานะคะสำหรับข้าวมันหอยติบซี่คว้ารางวัล1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะก็เป็น3ข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้ส่งไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะจะมาติดตามกันในช่วง PRD Service ค่ะ
1: PRD Service
0: กลับเข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะในช่วงนี้มาติดตามกลับประเด็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันต่อค่ะจังหวัดกระบี่ของเราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเชิญชวนชาวกระบี่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะก็ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่นะคะที่มีความสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12กันค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เขาจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทุกจังหวัดก็จะจัดพร้อมกันในวันเดียวกันนั่นก็คือในปีนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ค่ะจัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะส่วนจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้วันสุดท้ายที่ท่านสามารถสมัครได้คือวันที่31สิงหาคม2569นะคะโดยจะมีค่าสมัครแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะถ้าเป็นประชาชนทั่วไป360บาทแต่ถ้าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 7-18 ปีค่าสมัครจะอยู่ที่240บาทค่ะและท่านทราบไหมคะว่าในค่าสมัครนี้ที่ท่านจ่ายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ในการรักษาสุขภาพรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะคะผู้ที่สนใจอยากจะ ได้ออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยนะท่านต้องรีบไปสมัครกันเลยนะคะที่เว็บไซต์ไทยรันนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดกระบี่หรือถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจะไปสอบถามที่รอพอสอตอได้ทุกแห่งเลยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะไปสอบถามที่สาธารณสุขอำเภอของท่านได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายนี้แล้วก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะวันนี้25จนถึงวันที่31เพราะฉะนั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมทำบุญแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน1พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก่อนจะปิดท้ายกันในช่วงนี้อีก1ข่าวสารที่ทิ้งท้ายกันก่อนวันนี้จังหวัดกระบี่ของเรามีการเปิดปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบกรณีการจับตัวประกันและเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารสนามบินกระบี่เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาค่ะน้องโอก็มีโอกาสไปทำข่าวมานะคะก็มีท่านปลัดจังหวัดเป็นประธานวันนี้สำหรับใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณสนามบินกระบี่นะคะระหว่างตลาดเก่ากระบี่น้อยอำเภอเหนือคลองนะก็จะเห็นเรื่องของแบบว่าการซักซ้อมนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการซักซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคาดว่าไม่เกินสักประมาณห้าโมงเย็นก็น่าจะแล้วเสร็จกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้ต้องส่งไม้ต่อให้กับสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีสวท.พัทลุงเป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่จะนำทุกท่านร่วมย้อนรอยพระมหากรุณาธิคุณและเรื่องราวแห่งพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมติดตามการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาสืบสานต่อยอดและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวที่จะพาทุกท่านติดตามในช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อเกษตรกรและการดูแลสุขภาพสัตว์ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงบูรณาการเครือข่ายสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสืบสานและขับเคลื่อนผ่านโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระเมตตาเข้าถึงประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชดำริในวันวานสู่การสืบสานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: ท่ามกลางพื้นทุ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงกระบือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่แต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูน้ำหลากกำลังจะมาถึงการดูแลสุขภาพสัตว์จึงกลายเป็นอีกเรื่องสำคัญเพราะน้ำท่วมขังสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรวมถึงการเคลื่อนย้ายสัตว์อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกรมปศุสัตว์จึงนำโครงการสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อนำบริการด้านสุขภาพสัตว์ไปถึงเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงบริการภาครัฐได้ยากโดยมีนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรณสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเป็นการสืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อนำองค์ความรู้และบริการด้านสัตวแพทย์ไปถึงเกษตรกรทั้งการตรวจรักษาการป้องกันโรคการฉีดวัคซีนและการให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องสำหรับพื้นที่ตำบลพนางตุงและตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงกระบืออยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับกระบือพร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลสุขภาพสัตว์รวมถึงการเตรียมพื้นที่เลี้ยงและแหล่งอาหารให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากเพราะการดูแลสัตว์ในวันนี้อาจช่วยลดความสูญเสียในวันข้างหน้านี่ไม่ใช่เพียงการออกหน่วยรักษาสัตว์แต่คือการนำความรู้การป้องกันและความพร้อมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถผ่านฤดูน้ำหลากไปได้อย่างปลอดภัยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานอีกหนึ่งภารกิจที่ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเกษตรกร
1: จากเรื่องราวในอดีตที่เราได้ร่วมย้อนรอยกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ แต่หากยังคงส่งต่อเป็นพลังแห่งความดีและเป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมกันดูแลชุมชนและสังคมมาจนถึงวันนี้และในช่วงต่อไปขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอ้อมกอดของแม่กับการทำงานของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพัทลุงเรื่องราวของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจและช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและสังคมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของแม่ที่พร้อมจะดูแลปกป้องและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอย

0: เภอป่าบอนสามรายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวปลูกปาล์มปลูกพลูและอำเภอบางแก้ว2รายประกอบด้วยอาชีพเลี้ยงวัวทุนละ20,000บาทรวมจำนวน100,000บาท
1: ก็สามารถเอานำมาต่อยอดทำอาณาจิมมีรายได้ขึ้นปลูกปลูบางคนก็เลี้ยงงัวก็สามารถสร้างรายได้ได้ครับมีเพิ่มขึ้นครับก็ปลูราคาดีด้วยครับ
2: ยังงงมั้งต้องยอมตายนี่ลำก้าไปเรื่อยเออมันจะระบาดไปนานยิ่งกันเลยคือเราวันแปรย่างนู่นกับลูกคล่อมลูกตาลดได้นะจนกระทั่งว่าก็ใจร้อนเลยเขาก็ถึงระบาดจะระบาดไ
3: ปโยกันจนจะหมดใจ
2: ย้อยดีใจดีใจจะปลื้มใจอย่างแรงเลยมันก็มันหวานเกิดไหมดีใจมันเกิดไหมเลย
4: สำหรับผมก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทำโครงการพาเด็กไปบำบัดที่ศูนย์บุญไตรรักษ์ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลับกล้ามาอยู่ในสังคมได้เด็กได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็จะทำให้เด็กไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: อยากขอบคุณผู้ใหญ่ครับและก็กองทุนที่ให้งบประมาณและก็หน่วยงานปปส.ที่ได้ให้ทุนมาด้วยครับและขอบคุณกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยครับ
5: ก็ขอบคุณทางปปส.ปากกาวแต่ก็ขอบคุณทางกองทุนนี่แต่ก็ขอบคุณทางอำเภอนะครับ
6: ผมนายพิรัตน์มูลเสนานะครับนายอำเภอบางแก้ววันนี้ก็ได้มาร่วมคณะนะครับกับทางปปส.นะครับแล้วก็ทางประชากรประชุมชนของอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองวันนี้เรามาตามโครงการส่งเสริมแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับในการจิตยาหรือว่าฝ่ายกำลังบัตรเนี่ยให้มีอาชีพนะครับก็ผมไปดูตัวผลของการดำเนินงานของโครงการนี้ของปี68นะครับวันนี้เรามาติดตาม2รายคือที่ตำบลนาบขอกับที่ตำบลพบศักดิ์แห่งนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นความเสื่อมของโครงการนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นความเสื่อมจริงก็คือเราเห็นรอยยิ้มของแม่นะครับของผู้ปกครองที่วันนี้เขาได้ลูกเขากลับมานะครับกลับมาทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจทั้งอะไรด้วยนะนี่เป็นความสำเร็จจริงๆเพราะว่าปัญหาของคนติดยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือไม่ว่าภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกมาบำบัดเองแต่ว่ามันยังไม่มีความยั่งยืนนะครับเด็กก็อาจจะกลับไปอีกแต่ว่าโครงการเนี้ยเราทำต่อเนื่องก็คือเมื่อผ่านการบำบัดก็ส่งเสริมให้เขามีอาชีพให้เขามาอยู่ในสังคมใหม่นะครับการทำมาหากินอยู่กับพ่อแม่เนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าโครงการนี้คงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เยาวชนเราเนี่ยเศรษฐกิจเยอะนะครับโครงการที่จะสร้างการต่อเนื่องมันยังน้อยนะครับก็หวังว่าในอนาคตไม่ว่าปี69หรือปี70นะครับทางปปส.ก็จะคุ้มเรื่องจะมีนะครับเยาวชนในสถาบันแก้วของไปนะครับฝ่ายปกครองเองหรือทางส่วนการเองก็ยินดีนะครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ติดตามแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับตามไปของปปส.ครับผมในฐานะนายอำเภอบางแก้วก็ต้องคุณเหมือนนั้นต่างๆหรือครอบครัวสองเป็นอย่างสุด

0: ครงการนี้มิได้หยุดเพียงการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการติดตามสนับสนุนและเสริมพลังใจให้ผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงสามารถยืนหยัดมีอาชีพมีรายได้และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและทุกโอกาสสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พัทลุงไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: จากพระเมตตาสู่พลังของการสานต่อพระราชปณิธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถศิลป์ของสมเด็จพระพันปีหลวงได้สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในหลายพื้นที่พร้อมทั้งช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสำหรับจังหวัดพัทลุงหนึ่งในงานหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์คืองานกระจูดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสู่ผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนพัทลุงและวันนี้งานกระจูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ยังได้รับการพัฒนารูปแบบสร้างมูลค่าและก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นและช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกระจูดวันนี้พัทลุงอีกหนึ่งเรื่องราวของการสืบสานงานกระจูดและการเดินหน้าต่อยอดพระราชเสวนีของสมเด็จพระพันปีหลวงให้เกิดเป็นอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจของคนในชุมชนติดตามเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเดินทางจากพื้นกระจูดสู่งานสร้างคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: สวัสดีค่ะพีทพีชยาภาริคงนะคะ อยู่ฝ่ายขายค่ะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะตัวกระจุดวันนี้อะค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของตัวกระจุดวันนี้เองค่ะนอกจากจะมีเป็นตัวเสื่อแล้วที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะทางซูนทะเลน้อยณปัจจุบันไม่ได้มีแค่ตัวเสื่อหรือว่าตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เรายังมีการพัฒนาค่ะของตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงในเรื่องของการตกแต่งภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหมอนอิงเป็นตัวเก้าอี้หรือเป็นตัวตะกร้าผ้าค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะคะหากจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของอาชีพค่ะการสานกระจุดของครอบครัวเรานะคะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ถึงปี2542ค่ะในช่วงที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเสด็จนะคะที่ดำเนินตรงทะเลน้อยตรงที่หัวป่าเขียวค่ะจังหวัดพัทลุงในเวลานั้นค่ะคุณแม่วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริค่ะได้เป็นสมาชิกในของศูนย์ศิลปาชีพและตรงในจุดตรงนั้นนะคะได้ทำให้ของอาชีพของคุณแม่วันนี้เนี่ยเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานโอกาสให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ค่ะโดยมีคุณครูค่ะเข้ามาสอนคุณแม่วันนี้โดยนักวิชาการค่ะในเรื่องของการสานกระจูดการสร้างลวดลายต่างๆจนคุณแม่เนี่ยสามารถนำความรู้เหล่านี้ค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นอาชีพณปัจจุบันนี้ค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนค่ะจำนวน 15,000 บาทให้คุณแม่ใช้เป็นทุนในการก่อตั้งกลุ่มอาชีพค่ะสำหรับคนทั่วไปเงินจำนวนนี้อาจจะดูแบบไม่ได้มากแต่ว่าสำหรับของครอบครัวเรานั้นเนี่ยมันคือทุนแห่งโอกาสค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้คุณแม่เนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างครอบครัวหลังจากนั้นค่ะกรมแรงงานเนี่ยก็ได้เข้ามาค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็จ้างคุณแม่เนี่ยให้เป็นวิทยากรในการสอนอาชีพกับชาวบ้านในหลายๆหมู่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณแม่ไม่ได้เก็บความรู้ที่ได้รับพระราชทานไว้เพียงคนเดียวนะคะแต่ได้รับความรู้ที่ได้รับจากโครงการตามพระราชดำริไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองค่ะจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่เราเคยเห็นในช่วงแรกๆเนี่ยเรามีกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะอยู่แค่ประมาณ 7-8 คนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆต่อยอดเพิ่มสมาชิกให้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายค่ะจนในปีพุทธศักราช2555เนี่ยได้ตัดสินใจตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ค่ะเราจึงขอพัฒนาในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ค่ะให้ได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาดูงานโดยเราจัดทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาค่ะให้เด็กๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นทั้งชั้นมัธยมหรือในเรื่องของทั้งระดับปริญญาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาดูว่ากระจุดวันนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งต้นกันมาอย่างไรการสานขึ้นมาแต่ละเสือแต่ละผืนเราทำกันอย่างไรต้นกระจูดเราดูจากที่ไหนตั้งแต่แบบสดจนการตากจนไปถึงขั้นตอนที่เราเริ่มจากการสานก่อมาเป็นใบจนมาประกอบจนให้ได้หนึ่งใบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เราสามารถส่งต่อให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นอีกทั้งนึงก็อยากจะขอบคุณทางมหาลัยด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะผลักดันเนี่ยค่ะเพิ่มหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและอีกทั้งค่ะในของในตัวชุมชนของทะเลน้อยเองเนี่ยก็ในตัวของครอบครัวมันไม่ได้มีแค่ว่าแม่หรือพ่อที่เป็นคนสานแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปอดีตเขาจะบอกว่าก่อนลูกไปเล่นเนี่ยสานเสือแล้วยังก็จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันถามว่ายังมีไหมเด็กๆที่ยังคงสานอยู่มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของการแกะลายเสือเอยหรืออะไรเอยเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าการสานขึ้นแต่ละเส้นก็ยากแล้วและก็ใช้ระยะเวลาค่ะการพัฒนาค่ะในของวันนี้ครับโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเราทำให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการสานกระจูดการเข้าใจภูมิปัญญาและคนทะเลน้อยเนี่ยอย่างใกล้ชิดค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสกลายเป็นคนหลายคนที่มีอาชีพจากกลุ่มเล็กๆกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนจากการทำงานฝีมือ กลายเป็นแบรนด์ที่สามารถไปสู่ตลาดโลกวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจุดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้รับจากพระองค์ท่านโดยคุณณัฐพงษ์เส้งงวดซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่วันนี้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาและได้ศึกษาต่อปริญญาตรีค่ะหลังจากนั้นก่อนศึกษาปริญญาโทด้านศิลปะประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อเรียนจบค่ะตัวคุณณัฐเองได้กลับมาทำงานสู่ชุมชนและได้นำความรู้ด้านศิลปะการออกแบบการพัฒนาแบรนด์กลับมาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของครอบครัวสำหรับทางวิสาหกิจนะคะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลคือการที่เราสามารถรำรายได้เนี่ยมาสู่ชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันค่ะเราสามารถสร้างการจ้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะจากตรงแต่ก่อนจาก10จาก50ตอนนี้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนเนี่ย150คนแล้วค่ะโดยมีผู้สูงอายุแม่บ้านและก็คนในพื้นที่ที่สามารถทำงานจากบ้านได้ค่ะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนเพื่อไปหางานที่อื่นแต่สามารถสร้างอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตัวเองของในตัวกระจุดวันนี้ค่ะนอกจากว่าที่เราจะดูทางวิสาหกิจชุมชนกระจุดวันนี้แล้วเราสามารถยังไปหาซื้อของได้ที่ในส่วนต่างๆก็จะมีในเรื่องของเซ็นทรัลป่าตองค่ะมีจังซีรอนค่ะเรามีวางขายอยู่ที่ King Power มีไอคอนสยามมีพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโฮมโปรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการส่งออกค่ะทางกระจุดวันนี้เองเราไม่ได้ให้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้นเรายังส่งออกไปสู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นที่จีนเกาหลีฮ่องกงหรือว่าฝรั่งเศสค่ะทางเราไม่ได้ต้องการเพียงทำให้กระจุดเป็นสินค้าแต่ต้องการให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนสามารถอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกยุคใหม่จากงานฝีมือในชุมชนเราค่อยๆพัฒนาแบรนด์วานิคราฟมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พัฒนาคุณภาพและนำสินค้าออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนได้มีโอกาสไปจัดแสดงในหลายประเทศและได้รับรางวัลทั้งในประเทศระดับนานาชาติโอกาสที่พระองค์ท่านพระราชทานในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณแม่วันนี้เพียงคนเดียวแต่ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากอีกหนึ่งคนสู่อีกหลายร้อยคนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้กะย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วกะประมาณปีได้เสด็จมาบ้านวัวปากเกี้ยวกะตอนนั้นเป็นหมู่บ้านที่ลำบากมากคือถนนไฟฟ้ามันไม่มีถึงกระทั่งจะเสด็จมาก็ได้มาเห็นความลำบากตอนนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกตอนมาเสด็จอยู่จนถึงว่ากรรมรอมเจ้าฝ่าชายตอนนั้นน่ะเป็นลูกฟ้ามากันช่วงคนก็ได้ไปรอรับจนถึงกรรมท่านก็ได้มาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านวัวป่าเขี้ยวและกันผู้บ้านใกล้เคียงความจะเดินก็เริ่มข้าวมาได้จ้างเริ่มมีอาชีพเริ่มสร้างเป็นศูนย์ถึงให้ทุกคนได้มีอาชีพไม่ขึ้นมาทุกคนก็ได้มีรายได้ได้มาจุนเจือครอบครัวถึงก็เลยมีงานทำกันตลอด
2: จากเราองค์การมาที่เราองค์การได้มาเสด็จมาวัวป่าเขี้ยวชีวิตของพวกชาวบ้านก้องปัตตลุงก้องโรงได้ทำให้ดีขึ้นมาค่ะ
3: พวกเราสมาชิกกลุ่มกระจุดวันนี้ก็สืบสานงานก้องเราองค์ฐานตลอดไปเลยค่ะ
4: ตลอดรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เราได้ร่วมย้อนรอยเรื่องราวในอดีตตามรอยพระเมตตาและชมพลังของประชาชนในการสานต่อพระราชปณิธานเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณยังคงอย่างรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนและส่งต่อเป็นพลังให้คนไทยร่วมกันรักษาคุณค่าของชุมชนภูมิปัญญาและแผ่นดินไทยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแม่ข่ายโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศกว่า70สถานีในวันนี้ ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันทีวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสัม

0: หน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ทุกอำเภอยกระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง13อำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กำชับให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOSและกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะครับวันนี้มารายงานตัวกับคุณผู้ฟังแล้วครับ 17:07 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่พื้นที่ไหนนะครับก็เรียกว่าติดตามกันได้ในทุกๆวันและเวลาเดียวกันนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็มี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยรวมถึงทางคลื่น AM นะครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับรวมถึง 1,467 KHz ด้วยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายงานตัวด่วนเลยนะครับวันนี้มีน้องชาตรีติดตามมาเป็นข้อความแรกเลยนะครับสวัสดีพี่บอลครับเตรียมตัวจะไปทำงานในช่วงเย็นวันนี้แล้วอ่ะรายงานตัวมาแล้วนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลในการดูแลคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยก็ยังมีช่างเทคนิคของเราครับคุณอุเทนพรมพันใจประสานงานครับคุณภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่02 276 9717แล้วก็02 276

0: 9721รายงานตัวมาด่วนเลยนะครับวันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับก็เรียกว่าตอนนี้ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับฟังกันได้ครบถ้วนเลยทั้งในส่วนของเพจ Facebook ของเรานะครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ดูแลอยู่นะครับทางด้านของ TikTok ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของเรื่องที่เรียกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความมั่นคงต่างๆนะครับเรื่องของหลายเรื่องราวเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งที่ใกล้ๆตัวของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญทุกเรื่องครับฝากข้อความนะครับใครที่วันนี้มาแล้วนะครับก็รายงานตัวได้เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นวันนี้เนี่ยมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเรื่องแรกเลยนะครับที่วันนี้จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเราครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ภารกิจสำคัญครับเดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกนะครับดึงเรื่องของการลงทุนดึงเรื่องของการเปิดตลาดใหม่พร้อมชี้แจงผลงานต่อสภาครับโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตอนนี้นะครับในโอกาสที่สภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดสมัยประชุมและก็คาดนะครับว่าจะมีการอภิปรายเรื่องของไม่ไว้วางใจรัฐบาลพร้อมครับพร้อมชี้แจงนะครับต่อสภาให้ประชาชนด้วยข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็ผลการดำเนินงานที่ต้องบอกว่าตรวจสอบได้โดยเฉพาะผลจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลที่เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้นโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศนะครับล่าสุดนะไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงรวมถึงเรื่องของการจ้างงานที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการรวมถึงการเข้าประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นำ9ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์นะครับฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ขณะเดียวกันครับก็ได้มีการต้อนรับผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนไทยครับได้แก่นายโตเลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายมินอ่องลายประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสัปดาห์หน้าครับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับเดินทางเยือนไทยในวันที่2กันยายน2569โดยทุกๆภารกิจครับของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเห็นว่าเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ไร้ระเบียบและภาวะโลกร้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวทางการสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจด้วยนะครับตั้งเป้าครับเรื่องของการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดึงดูดเงินลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมต่างในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนก็มีการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการหารือนะครับกับเรื่องของนักลงทุนนะฮะทั้งต่างประเทศแล้วก็ได้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายครับให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอเสียงสนับสนุนนะครับในการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับภายในปี2571ควบคู่กับการย้ำจุดยืนของประเทศไทยนะฮะในการยึดมั่นสันติวิธีเรื่องของการเจรจานะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับที่หลายๆท่านก็ได้ติดตามกันอยู่นะครับมีคุณอเนกพลิกไทยวันนี้รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคุณสุวรรณทาด้วยจากลพบุรี อกคุณบอลฟ้าครึ้มอีกแล้วนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศแชร์ให้เรียบร้อยขอบคุณครับนะฮะมีพระรุ่งด้วยคุณทองพูนดีนอจากผู้เตยนะครับเพชรบุรีแล้วก็จากเพชรบูรณ์คุณทองพูนบอกอยู่เพชรบูรณ์นะครับจากวิเชียรบุรีก็ฟังสัญญาณอย่างชัดเจนอยู่ในขณะนี้ด้วยใครที่วันนี้นะครับจากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่วันนี้ฟังรายการอยู่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของจับประเด็นเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะครับการติดตามรวมถึงการสื่อสารถึงกันและกันตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้ครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับแน่นอนเรื่องสำคัญนะครับท่านนำคณะครับบำรุงขวัญทหารหานนะครับณพื้นที่ช่องอานม้าย้ำครับรัฐบาลดูแลสนับสนุนทุกภารกิจในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่ให้ทหารทุกนายได้ร่วมมือกันและก็ต้องระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ความปลอดภัยนะครับสูงสุดแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับในภารกิจต่างๆซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้กำลังใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับรับฟังบรรยายสรุปแล้วก็เป็นการมอบเรื่องของสิ่งของในการบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลนะครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาแล้วก็ปกป้องผืนแผ่นดินไทยณบริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุที่น่าเสียใจนะครับที่มีทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งท่านก็บอกว่าเสียใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีความห่วงใยส่งถึงนะครับทหารกล้าทุกท่านได้มีการหารือกับผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยกล่าวด้วยว่ากลับจากต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะขอมาพบนะฮะกับกองกำลังทุกนายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจโดยตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านแล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์การสู้รบทั้งสองระลอกเนี่ยตนนะครับก็มีความใกล้ชิดครับแล้วก็มีความผูกพันกับนายทหารทุกคนมีโอกาสได้มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยได้เห็นครับวีรกรรมของพี่น้องทหารทั้งที่บาดเจ็บทั้งที่เสียชีวิตก็บอกกับตัวเองว่าตราบใดที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็จะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้ความสามารถที่มีในทุกๆอย่างเนี่ยสนับสนุนนะครับให้ทหารของชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการสู้รบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งและก็มีความปลอดภัยจากการประทะจากอริราชศัตรูด้วยก็ขอให้ทุกท่านครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่เคียงข้างทหารทุกคนมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดเวลานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความห่วงใยนะครับทหารกล้าทุกๆคนแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมนะครับพร้อมกับติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจกับทหารกล้าทุกๆคนให้เพิ่มเรื่องของความระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยท้ายที่สุดก็อำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับพระบารมีขององค์จอมทัพไทยก็ได้มีการดลบันดาลให้ทหารทุกนายและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนประสบแต่ชัยชนะมีความแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทุกสิ่งนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยรักษาบ้านเมืองของเราไว้ให้มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศและก็เกียรติศักดิ์นะฮะท่านยืนยันว่าจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนำคณะลงพื้นที่นะครับที่ช่องอันม้าย้ำชัดเจนครับว่ารัฐบาลดูแลสนับสนุนทุกภารกิจนะครับในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับส่งข้อมูลมาทางด้านของ SMS ก็ได้นะครับหรือว่าข้อความใน message ของเรานะครับมีข้อความส่งมาแบบต่อเนื่องเลยจากทุกๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณเสวียนด้วยวันนี้สวัสดีจากเสาให้นะครับสระบุรีเสียงดังฟังชัดชัดเจนต้องติดตามทุกวันนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมีข่าวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ติดตามสรุปข่าวผ่านทางสวทของเรานี่แหละนะครับจับประเด็นเป็นข่าวในทุกๆวันแบบนี้นะครับได้ข้อมูลได้ความรู้นะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่ที่จังหวัดน่านล่าสุดครับก็มีข้อมูลที่มีการเปิดเผยกันคุณผู้ฟังผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมที่น่านเนี่ยพุ่งถึง100รายล่าสุดครับเรื่องนี้ต้องย้ำเลยเป็นข่าวเฟกนิวส์นะครับข่าวปลอมย้ำนะครับต โต้ข่าวเฟกนิวครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องราวครับที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางโซเชียลมีเดียด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตคุณผู้ฟังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยในจังหวัดน่านเนี่ยกว่า100รายเรื่องดังกล่าวย้ำตรงนี้นะครับใครฟังรายการอยู่เรียนคุณผู้ฟังเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดทั้งหมดนั้นน่ะเป็นข่าวปลอมนะฮะที่สร้างขึ้นเพียงเพื่อต้องการปั่นกระแสนะครับแล้วก็นำเอาความสูญเสียของประชาชนมาแลกกับยอด engagement นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยมี4รายก็แบ่งเป็นประชาชนเนี่ย3รายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านนะครับทั้งนี้ครับสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ขอยืนยันครับขอยืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดมีเพียงแค่4รายไม่ใช่100รายตามที่เป็นข่าวขอให้ประชาชนนะครับที่ติดตามอย่าไปหลงเชื่อนะครับหรือว่าไปส่งต่อข้อมูลที่เป็นเฟกนิวนะครับข้อมูลปลอมข่าวปลอมข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้ข่าวที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีให้กับประเทศเลยกลับทั้งที่สุดเนี่ยยังเป็นการสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการซ้ำเติมนะครับครอบครัวของผู้สูญเสียโดยสถานการณ์ที่จังหวัดน่านครับในช่วงของการเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19สิงหาคมจนถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือ7อำเภอ42ตำบล นะครับ356หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเสียหายคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย 23,827 ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีประชาชนเดือดร้อนเนี่ย 60,729 คนแต่ในขณะนี้ครับต้องนำเรียนว่าระดับน้ำลดลงแล้วในหลายพื้นที่ห่วงเวลานี้ครับก็เป็นห่วงเวลาในการเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ซ่อมแซมสาธารณูปโภคนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาด้วยดังนั้นครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับว่าหยุดสร้างข่าวปลอมนะฮะสร้างข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆผ่านทางสวทของเรามาก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเรื่องนี้ครับนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับยืนยันการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการทุจริตสอบเนี่ยเป็นไปตามหลักฐานแล้วก็ผลคะแนนที่ถูกต้องล่าสุดก็มีการตั้งทีมนิติกรในทุกๆจังหวัดครับคอยช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่นหากถูกฟ้องร้องนะครับเรื่องนี้ครับนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เปิดเผยครับเรื่องของการดำเนินการนะครับหลังพบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่าสถ.เนี่ยได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่ออย่างละเอียด 3-4 รอบแล้วก็มีการขยายผลข้อมูลคะแนนสอบที่ถูกต้องไปยังกรรมการจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาพร้อมกันนี้ครับทางสถ.ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นทีมงานด้านกฎหมายเพื่ออะไรนะครับเพื่อคอยติดตามสถานการณ์จัดส่งนิติกรในแต่ละจังหวัดเข้าช่วยเหลือนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีหากถูกกลุ่มผู้ถูกเพิกถอนฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับรวมถึงสนับสนุนหลักฐานผลคะแนนสอบโดยจะประสานงานร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองคณะกรรมการปปช.และก็ตำรวจอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันครับบอกว่าไม่ได้กังวลหากมีการฟ้องร้องกลับ เนื่องจากการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปอย่างชัดเจนเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ยึดหลักครับปิดชื่อถือคดีนะครับปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับมีหลักฐานชัดเจนไม่ได้กลั่นแกล้งผู้ใดนะครับส่วนความผิดตามคดีอาญาก็เป็นหน้าที่ของปปช.และก็ตำรวจในการดำเนินการนั่นเองนะครับส่วนข้อเสนอเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่ากสท.ครับไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นคณะทำงานตามภารกิจซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้ก็มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการนะครับเรื่องบัญชีผู้เข้าสอบให้ถูกต้องตามหลักนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่กำลังติดตามอยู่อีกเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้แน่นอนเรื่องของการนำแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะฮะวันนี้มีการแถลงกันช่วงบ่ายของวันนี้เลยจะประเด็นเป็นข่าวสรุปให้ฟังครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการแถลงข่าวนะครับเรื่องปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายครับณตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะครับบอกว่าการแถลงข่าวในวันนี้ครับเป็นการรายงานภาพรวมความสำเร็จแล้วก็ความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ซึ่งต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องของสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินรัฐบาลยึดแนวทางการบริหารจัดการแบบไม่แยกส่วนครับแล้วก็ต้องเชื่อมข้อมูลเชื่อมกำลังแล้วก็ทำงานร่วมกันให้เร็วกว่าอาชญากรในช่วงที่ผ่านมาครับได้มีการสั่งการนะครับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยทำงานร่วมกันกับตำรวจร่วมกันกับ DSI ปปช.ปปท.ปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นครับการดำเนินงาน3เรื่องสำคัญสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยที่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับก็คือเรื่องของการอุดช่องโหว่นะครับธุรกิจนะฮะเรื่องของอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติสวมสิทธิ์หรือว่าใช้คนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือพร้อมขยายผลครับไปถึงเส้นทางการเงินแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับเรื่องที่2ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำคือการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็อีกเรื่องนึงครับจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าสนามยิงปืนไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำด้วยเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการปราบปรามหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดท่านย้ำครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำเลยหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะนี่คือหลักสำคัญปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครนะครับใช้เทคโนโลยีแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุทั้งหมดทั้งก่อนเกิดเหตุตรวจจับให้เร็วนะครับขยายผลต้องถึงต้นต่อแล้วก็การดำเนินคดีต้องถึงที่สุดในตอนท้ายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวย้ำด้วยว่ารัฐบาลครับจะเดินหน้านะครับในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังแล้วก็โปร่งใสขยายผลคดีครับไปจนถึงที่สุดยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไม่เพียงนำส่งคืนรัฐเท่านั้นแต่จะขยายผลนะครับไปสู่การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้เสียหายด้วยนะครับวันนี้ก็จากเพจของไทยคู่ฟ้าครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนำแถลงครับผลเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะครับอาชญากรรมในทุกรูปแบบเชื่อมโยงนะครับข้อมูลต่างๆสกัดกั้นนะครับอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบครับต้องบอกว่านี่คือเรียกว่าเป็นการแถลง ลงข่าวภาพรวมความสำเร็จของรัฐบาลนะครับในการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ทั้งสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทุนนอมินีนะครับธุรกิจผิดกฎหมายอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินโดยย้ำครับว่ารัฐบาลครับก็ยึดแนวทางการบริหารจัดการแบบไม่แยกส่วนเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมกำลังแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบครบวงจรนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 น.อยู่กันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกเรื่องราวข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ครับแน่นอนเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของผู้บริโภคหลายๆคนครับเจอปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ต่างๆที่เรียกว่าเจอปัญหามากวันนี้ครับแน่นอน3เดือนที่ผ่านมาสคบนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการคุ้มครองพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ดูแลกำกับงานเรื่องของสคบโดยตรงล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่5/2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบแล้วก็มีกรรมการผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวครับจากผู้บริโภคเนี่ยที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบเยอะมากเลยทีเดียวผลการประชุมวันนี้ครับสรุปให้ฟังนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ประชุมครับมีเรื่องของการเห็นชอบร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์นะครับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ63เรื่องแบ่งออกเป็นกลุ่มน่าสนใจครับกลุ่มแรกก็คือด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ย12เรื่องด้านบริการ47เรื่องสินค้าทั่วไปครับ6เรื่องนะฮะแล้วก็มีสินค้าออนไลน์โอ้โหนี่ก็เยอะนะครับ28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่งเนี่ย50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องทบทวนมติ1เรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าออนไลน์นะครับมีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องนะครับครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลักๆด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมครับก็ยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบบอกช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาย้อนกลับไปพฤษภาคมนะพฤษภา1มิถุนาจนถึงกรกฎาคมครับ3เดือนมีการสรุปงานของสคบต้องบอกแบบนี้ครับมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โอ้ยจากพี่น้องประชาชนเยอะมาก 11,434 เรื่องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยต้องเรียนว่ากว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาจนไกล่เกลี่ยได้ข้อยุตินะครับผู้บริโภคเนี่ยได้รับการเยียวยาแล้วเนี่ยรวมกว่า24ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่นะครับแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ย177รายพร้อมส่งดำเนินคดีเนี่ย52คดีขณะเดียวกันครับอีกกลุ่มหนึ่งน่าสนใจเลยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าด้านการป้องปรามสคบก็บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานผู้ที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอตรวจยึดสามารถตรวจยึดของเล่นสกุตชี่นะครับสกุตชี่หลายๆคนเคยเล่นสกุตชี่ที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยได้มากกว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทนะครับทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ฟังนะฮะตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้านี่นะน้ำยาอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมได้ประมาณ 15,000 ชิ้นนะครับแล้วก็ส่งผู้ต้องหาได้2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ครับที่ประชุมครับก็ยังติดตามคดีสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องราวของรถยนต์นะฮะที่เป็นรถยนต์ดังเลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายนะครับซึ่งมีผู้บริโภคเนี่ยกว่า313รายเนี่ยขอให้สคบนะครับช่วยดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ร้องทุกข์แล้วเนี่ยรวมกว่า6รายทั้งนี้ครับก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเรียกร้องการเยียวยา นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับล่าสุดท่านก็เดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่านะครับระบบ OCPB Watchdog นี่นะฮะแล้วก็มี AI สแกนด้วยนะครับ AI สแกนเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังสินค้านะครับแล้วก็โฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์ผลักดันสิทธินะครับในเรื่องของการซ่อมนะครับรวมถึงมาตรการควบคุมฉลากด้วยนะครับรวมถึงสัญญาธุรกิจโซลาร์เซลล์นะครับท่านสุภมาศนี่ดูทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะอันไหนถูกเอารัดเอาเปรียบท่านบอกไม่ได้ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับกำชับสคบด้วยครับเผยแพร่ผลการดำเนินงานเนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างแล้วก็ต้องลงพื้นที่เชิงรุกนะครับในการที่จะลงไปดูแลนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีข้อสั่งการสำคัญคือต้องดูแลพี่น้องประชาชนคุ้มครองพี่น้องประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะล่าสุดนี่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคคบก็เรียกว่าเดินหน้าครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกเรื่องนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าหลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่มาดูในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ก็โชว์ศักยภาพด้าน AI นะฮะสามารถที่จะตรวจสอบข่าวปลอมบนเวทีสื่อระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับที่ประเทศเนปาลนะครับล่าสุดเลยดร.วัชรติยาวัชโรบลนะฮะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AIกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้รับเชิญครับเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคนะครับจัดโดยสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก AIBD ร่วมกับสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลนะครับก็ภายใต้หัวข้อสำคัญครับนั่นก็คือความท้าทายและโอกาสสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุคสื่อหลอมรวมนะครับซึ่งดร.วัชรติยาก็บรรยายครับในหัวข้อสำคัญเรื่องการใช้ AI Generative AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อในการตรวจสอบในเรื่องของการวิเคราะห์และก็ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนการรับมือนะครับกับข้อมูลเท็จข่าวปลอมข่าวเฟกนิวต่างๆข้อมูลที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนนะครับเกิดความเข้าใจผิดโดยไฮไลท์สำคัญครับก็ต้องบอกว่ามีการนำเสนอแพลตฟอร์มเฟกนิวดีฟเวอร์รี่ฟายนะครับซึ่งเป็นการตรวจนะฮะ ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เลยนะคุณผู้ฟังรองรับทั้งระบบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับมีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีการตรวจสอบโดยอ้างอิงหลักฐานด้วยนะครับเพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนเนี่ยรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือการเดินหน้านะครับของเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการโชว์ศักยภาพด้าน AI ต้องบอกว่าณวินาทีนี้นี่กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับโดดเด่นเรื่องของการตรวจสอบทั้งข้อมูลนะครับข่าวปลอมบนเวทีระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนี่คือเวทีสื่อระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เนปาลนะครับดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับท่านเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะผู้แทนประเทศไทยก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสำคัญนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครับซึ่งต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของกรมประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่าเดินหน้าในการตรวจสอบทั้งข้อมูลข่าวเท็จข้อมูลข่าวปลอมนะครับโดยเรียกว่าดูแลทุกเรื่องราวตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยการขับเคลื่อนเรื่องของ AI นั่นเองนะครับข้อความต่างๆก็ ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีน้องลูกน้ำสวัสดีหลายๆท่านหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับมีข้อความส่งมาหลายพื้นที่เลยนะครับคุณวุฒิชัยมั่นใจนะครับบอกว่าจับประเด็นเป็นข่าวนี่นะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณณัชนันท์สาธรด้วยนะครับแชร์แล้วคุณบอลคุณจันทิวาด้วยครับแน่นอนในทุกวันครับก็จะมาคุยข่าวกันว่าในแต่ละวันนะครับมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบ้างที่ร้อยเอ็ดครับมาในเพจ Facebook เลยบอกว่าฟ้าใสลมแรงมากร้อยเอ็ดตอนนี้นะครับดังนั้นก็พื้นที่ไหนครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่แล้วอยากจะสื่อสารข้อมูลต่างๆก็ส่งมาได้นะครับพาไปดูอีกเรื่องนึงกันบ้างครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดก็ควงท่านพระดอนปริศนานันทกุลนะครับลุยเข้มครับนั่งหัวโต๊ะเลยถกเรื่องราวของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูรณาการครับเรื่องราวของมาตรการในการรับมือกับเรื่องของอุทกภัยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดแล้วก็ร่วมถึงกทม.ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของทั้งอุทกภัยนะครับแล้วก็ภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยจัดที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับควบคู่กับการจัดระบบซูมมิตติ้งนะครับโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ปรึกษาแล้วก็มีคณะอนุกรรมการนะฮะมีผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครก็เข้าร่วมประชุมโดยการประชุมครั้งนี้ครับแน่นอนช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนหลายคนก็กังวลใจเรื่องของน้ำท่วมนะเรื่องของอุทกภัยการประชุมครั้งนี้ครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแยกตามกลุ่มลุ่มน้ำไปเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นการบูรณาการนะครับการจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งป้องกันการรับมือการเยียวยาการฟื้นฟูทั้งหมดทั้งมวลครับตามแผนเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570นะฮะซึ่งเน้นย้ำ6 เรื่องสำคัญนะฮะตามข้อสั่งการมาดูรายละเอียด6เรื่องสำคัญในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องแรกเลยอันนี้สำคัญมากจัดทำแผนครับเป็นแผนพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเรื่องของระบบเตือนภัยก็มีการมอบหมายครับมอบหมายให้จิสด้าร่วมกับสทนช.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและปภ.นะครับจัดทำเป็นแผนที่นะฮะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งไปดำเนินการประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นำข้อมูลระดับจังหวัดมาใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องที่2ครับคือการจัดทำเช็คลิสต์นะฮะแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมอบหมายให้สทนช.และปภ.ครับจัดทำเรื่องของเช็คลิสต์นะครับการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยติดตามการประเมินความพร้อมก่อนเกิดภัยนะไปตรวจเรื่องอะไรบ้างตรวจประตูระบายน้ำตรวจคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในทุกจุดกำจัดวัชพืชนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเค็มลุกลามนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมกับทหารตำรวจพลเรือนนะครับแล้วก็อปท.โดยเน้นย้ำครับต้องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจัดตั้งนะฮะจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะฮะให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ครับเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขครับให้โรงพยาบาลรอพอสอตอในพื้นที่ จัดเตรียมยานะครับจัดเตรียมเวชภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับบางทีแล้วเนี่ยเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการแพทย์ใช่ไหมฮะเรื่องของสาธารณสุขก็สั่งการโรงพยาบาลและรพ.ส.ต.ครับจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงมาดูในส่วนของการวางแผนเรื่องการเกษตรแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะครับสั่งกรมชลประทานครับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำแผนนะครับเป็นแผนการทำนาปลังให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนปี2569โดยต้องไม่ให้กระทบนะฮะกับการใช้น้ำกิจกรรมอื่นในปี2570ทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับการท่องเที่ยวการรักษาระบบนิเวศแล้วก็เน้นย้ำด้วยครับต้องหาแนวทางการกระจายน้ำเนี่ยลงพื้นที่เกษตรเพื่อตัดยอดน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของบ้านเรือนริมน้ำด้วยเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นตามข่าวเนาะคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะเจอก่อนคนอื่นแล้วก็น้ำท่วมยาวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำด้วยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาหลังที่เกิดน้ำท่วมหลายๆคนบอกว่าพี่บอลขั้นตอนมันยุ่งเหลือเกินนะครับเรื่องนี้ต้องเร่งรัดครับท่านบอกว่าต้องเร่งรัดเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาต้องไปนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยทุกจังหวัดนะฮะอันนี้ย้ำเลยต้องเร่งเรื่องอะไรบ้างสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต้องจ่ายเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมต้องนำเอาเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้าเนี่ยมายืนยันความเสียหายครับลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนมงคลนะต้องพูดตามตรงมีคุณลุงคุณป้าหลายท่านโทรมาหลังไมค์บอกเอกสารไปหมดแล้วคุณบอลน้ำท่วมทีนึงเก็บข้าวเก็บของแทบจะไม่ทันนะฮะเอกสารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมันไปกับน้ำหมดอันนี้เป็นเรื่องที่รับรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เก็บรวบรวมให้ดังนั้นครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยคุณลุงคุณป้านะฮะที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมภาพถ่ายจากดาวเทียมจากจิสด้าก็มายืนยันความเสียหายตรงนี้เพื่อลดเรื่องเอกสารลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะบางคนบอกน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยจะไปหาเอกสารหลักฐานที่ไหนมันไปกับน้ำหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้องลดขั้นตอนนะครับที่มันยุ่งยากที่มันซ้ำซ้อนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องรวดเร็วแล้วก็ไปนำเทคโนโลยีมาช่วยพี่น้องประชาชนเลยนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมก็ยังได้มีการพิจารณานะฮะข้อมูลจากสถานการณ์น้ำของสทนช.นะครับแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากปภ.ตลอดจนการเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนจังหวัดทั้งสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วงนี้นะครับแน่นอนสิงหาคมกันยายนนะครับอย่างที่บอกกันกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนนะครับประชาสัมพันธ์ส่งบอกกันตลอดเรื่องของการเตรียมตัวรับมือสทนช.นะครับกรมชลประทานปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมถึงทุกภาคส่วนครับต้องเน้นย้ำเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฟ้าฝนนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงครับหลายพื้นที่บอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยนะครับส่งเข้ามาหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ใครที่ฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะครับใครที่แชร์แล้วก็ส่งมาบอกกันหน่อยนึงนะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับล่าสุดนี่เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ท่านกำลังติดตามอยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ในเพจ Facebook ของสวท.ของเราด้วยนะครับ ครับใครแชร์แล้วก็ส่งมาบอกกันด้วยแล้วก็อย่าลืมเคาะหัวใจให้ด้วยนะครับล่าสุดมีข่าวดีนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสใครอยากไปเที่ยวไม่บอกไม่ได้เลยตอนนี้หลายๆคนบอกว่าอ้าวคุณบอลใกล้ละเดี๋ยวก็จะได้ไปเที่ยวกันละนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องรีบมาบอกกันไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์นะฮะใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านนะครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าครม.กันยายนนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยครับความชัดเจนตอนนี้มาแล้วนะฮะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่หลายๆคนบอกว่าอยากไปเที่ยวเหลือเกินนะครับอยากให้มีแคมเปญใช่ไหมอยากให้มีโครงการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวหน่อยนึงดังนั้นใครที่สนใจฟังดีๆเลยนะฮะจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้แหละนะครับขณะนี้เนี่ยระบบหลังบ้านพร้อมแล้วคนอยากเที่ยวตอนนี้หลายๆคนเลยบอกเศรษฐกิจดีมากตอนนี้ก็อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเหลือเพียงแค่การเคาะเกณฑ์เงื่อนไขนะครับโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหลังจากได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับโดยก็ยืนยันว่าเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ไปเที่ยวกันกับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ขยายเพิ่มด้วยนะครับโดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทนะฮะจากเดิมที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือ 500,000 สิทธิ์ก็จะใช้นะครับเป็น1ล้านสิทธิ์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเลยครับให้ประชาชนเนี่ยเป็นการกระตุ้นนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวผู้ประกอบการเนี่ยจะได้แบบมีเรียกว่ากำลังใจนะครับในทุกๆจุดนะของประเทศไทยที่กำลังจะคึกคักกันในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ดังนั้นครับใครที่รออยู่ไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับย้ำเลยไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับขยาย1ล้านสิทธิ์นะครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะหลายคนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ติดตามไว้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไปต่อกันอีกสักเรื่องนึงนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับลุยบึงขุนทะเลครับดันพื้นที่ศักยภาพสุราษฎร์ธานีสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเรื่องนี้ครับหลายคนที่เคยไปนะฮะหลายคนบอกเคยไปบึงขุนทะเลที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของบึงขุนทะเลมุ่งยกระดับตรงนี้ครับให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่กับพื้นที่สาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้เวลาว่างๆให้มีความสุขตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้ขึ้นรถสำรวจพื้นที่โดยรอบบึงขุนทะเลด้วยนะครับก็ทราบสภาพของพื้นที่ทัศนียภาพนะฮะเรื่องของสภาพแวดล้อมศักยภาพในเรื่องของการพัฒนารวมถึงพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเน้นย้ำครับบอกการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ต้องควบคู่กับการอนุรักษ์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติด้วยและที่สำคัญต้องรักษาอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของพื้นที่เอาไว้ได้อย่างดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะฮะแนวทางการพัฒนาบึงขุนทะเลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะน่าสนใจมากเลยหลายๆคนบอกว่าตอบโจทย์หลายมิติทั้งพื้นที่พักผ่อนนะครับการทำกิจกรรมของประชาชนเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เชื่อมโยงโอกาสในการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับพัฒนาต้องคำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับในชั่วโมงนี้จับประเด็นเป็นข่าวของเราเรื่องทุกเรื่องนะครับที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังติดตามได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาตินะครับในห่วงเวลาของ 18:00 น.นะครับใครที่อยากจะฝากข้อความต่างๆไว้ส่งมาต่อเนื่องได้นะครับพักกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาจัดงานมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาเดินหน้าสร้างครอบครัวอบอุ่นเตรียมจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมมอเตอร์เวย์ M82 ทุกมิติก่อนเปิดทดลอง28สิงหาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัดพังงาจัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณห้องประชุมนางหงโรงแรมเลอเอราวัณพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานและมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดพังงาเข้าร่วมจำนวน150คนการประชุมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความ

างจริยธรรมภาครัฐและกลไกธรรมาภิบาลและส่วนที่3การบริหารความเสี่ยงการทุจริตโดยมีการบรรยายการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้งนี้จังหวัดพังงามุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการบริหารราชการในระดับพื้นที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาจัดงานมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้คุณภาพจังหวัดพังงาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้ชื่องานมหกรรมไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงาระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569โดยมีนางจรัสศรีคัมภีรสิงห์เกษตรจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายกวีพจน์มัจฉากิจหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคไม้ผลและสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดพังงาภายในงานมีกิจกรรมจำหน่ายไม้ผลสินค้าเกษตรคุณภาพรวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆของจังหวัดพังงาจำนวน24ร้านจากเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดพังงาโดยมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรของอำเภอตะกั่วป่าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน3ร้านประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนน้ำมันเตยหอมบ้านดอกแดงผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมสมุนไพรและผักพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านในเหมืองเขาหลักผลิตภัณฑ์น้ำแกงส้มและกะปิและยังสมาร์ทฟาร์เมอร์คุณสสิวิมลการุณและคุณธิรัตนาหัสนีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากไข่ผำซุปเปอร์ฟู้ดแห่งอนาคตจังหวัดพังงาเดินหน้าสร้างครอบครัวอบอุ่นเตรียมจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพังงาโดยมีนางสาวสมพรทิพย์สุขวโรดมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาเป็นประธานที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดพังงาประจำปี2569จากการแจ้งผ่านสายด่วน1300พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดสารเสพติดและการใช้ความรุนแรงทั้งวาจาและร่างกายโดยผู้ได้รับผลกระทบเป็นภรรยาและมารดาในครอบครัวขณะเดียวกันผลสำรวจความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดพังงาปี2568จากกลุ่มตัวอย่าง750ครอบครัวพบว่าดัชนีความเข้มแข็งภาพรวมอยู่ที่ 73.51 คะแนนโดยด้านที่มีค่าดัชนีต่ำสุดคือการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากลำบากหรือวิกฤตที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2569ภายใต้หัวข้อร่วมกันขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอด้านการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและมั่นคงของจังหวัดพังงาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงต้นเดือนกันยายน2569ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกลางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกลางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่3ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

0: ดยมีนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความสมดุลของทรัพยากรชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติสำหรับโครงการปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติมีเป้าหมายปลูกป่าโกงกางรวมทั้งสิ้น 9,180 ต้นโดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกป่าโกงกางจำนวน918ต้นซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชายฝั่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ระบบนิเวศชายฝั่งคงความสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อ Rechange วงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115สำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2569ส่วนสินเชื่อ Rechange สำหรับผู้ประกอบการ SMEยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมมอเตอร์เวย์ M82 ทุกมิติก่อนเปิดทดลอง28สิงหาคมนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงเร่งรัดโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เตรียมเปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรตามนโยบายควิกวินโดยการเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วต่อเนื่องจาก M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทำให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางบนถนนพระราม2และเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการเตรียมความพร้อมได้กำชับกรมทางหลวงตรวจสอบทุกส่วนที่จะเปิดให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งโครงสร้างผิวทางระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายและเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมเปิดทดลองให้บริการโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานในพื้นที่จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รถตรวจการและรถช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ใช้ทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุพร้อมกันนี้ให้เตรียมแผนบริหารจัดการจราจรบน M82 และถนนพระราม2โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้วรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลจุดขึ้นลงเงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนโดยย้ำให้ความปลอดภัยความพร้อมและความมั่นใจของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดทุกส่วนที่จะเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานและพร้อมทางด้านเส้นทางบุคลากรการบริหารจัดการจราจรและการช่วยเหลือฉุกเฉินตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดนายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนซึ่งภายหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติเป็นช่วงที่ประชาชนสำรวจทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้านจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันบ้านเรือนไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลด 1. ตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดเช่นคานพื้นและเสาว่ามีรอยแตกร้าวหรือสุดตัวหรือไม่รวมถึงห้ามเปิดสวิตช์ไฟหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีหากยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากช่างผู้ชำนาญ 2. คัดแยกสิ่งของที่เปียกน้ำเช่นเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์หรือเสื้อผ้าที่โดนน้ำท่วมไปผึ่งแดดไล่ความชื้นและทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ 3. สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดเช่นถุงมือยางรองเท้าบูทและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคแบคทีเรียสารพิษหรือสัตว์มีพิษที่อาจมากับน้ำและซ่อนตัวอยู่ตามมุมอับ 4. ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียดและความเหนื่อยล้าหลังเกิดภัยพิบัติรวมทั้งควรพักผ่อนให้เพียงพอระวังโรคที่มากับน้ำลดเช่นน้ำกัดเท้าไข้ฉี่หนูหรือหากรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลรุนแรงควรพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือขอคำปรึกษาจากแพทย์และ 5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านสำหรับความเสียหายหนักเช่นระบบประปาระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือโครงสร้างหลักที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำเพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาในระยะยาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากังวลร้อนใจห่วงใยและอาทรค่ะคำศัพท์ที่เราเคยได้เสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า anxious agitated apprehensiveconcerned, frantic และ nervous นะคะมาในวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งคำแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้กันบ่อยครั้งนะคะคำนั้นก็คือ troubled สะกด troubled troubled นะคะ troubled นี้นะคะก็มีความหมายว่าหนักใจค่ะนะคะมาจากคำกริยา to trouble นะคะที่แปลว่าทำให้หนักใจนะคะอันนี้ก็สร้างนะคะให้เป็นคำคุณศัพท์โดยการเติม ed เข้าไปข้างท้ายนะคะก็กลายเป็น troubled ทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ we should help troubled children to grow up to be good citizens นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเราควรช่วยเด็กที่มีความยากลำบากทางจิตใจนะคะให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้มันมีคำว่า troubled children นั่นเองก็คือเด็กที่เขารู้สึกหนักใจใช่ไหมคะเด็กที่เขาไม่สบายใจหรือเด็กที่เขามีความยากลำบากในเรื่องของทางใจนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะตัวอย่างประโยคอีกครั้งนะคะ We should help troubled children to grow up to be good citizens นะคะก็คือเราควรช่วยนะคะเด็กที่เขามีความยากลำบากหรือมีปัญหาทางจิตใจเนี่ยนะคะให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีอีกตัวอย่างประโยคค่ะ You look troubled Do you feel troubled by what he said นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือดูท่าทางคุณเนี่ยรู้สึกยุ่งยากใจนะคะคุณรู้สึกลำบากใจเพราะสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้นะคะมีคำว่า trouble สองครั้งด้วยกันใช่ไหมคะ you look trouble ก็คือเราเนี่ยสังเกตเห็นคนคนนึงใช่ไหมคะว่ามีสีหน้าท่าทางที่ยุ่งใจยุ่งยากใจแล้วเราก็เลยถามต่อว่า do you feel troubled by what he said นะคะคุณรู้สึกลำบากใจไม่สบายใจในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่านะนะคะก็คือเราสังเกตเห็นว่าเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า trouble นี้นะคะที่มีความหมายว่าหนักใจนั้นนะคะก็คืออาจจะไม่ถึงความหนักใจที่เป็นเขาต้องประสบปัญหานะคะในเรื่องของทางจิตใจนั่นเองนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกยุ่งยากใจก็ได้หรืออาจจะเป็นความรู้สึกลำบากใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูจากบริบทประกอบแล้วนะคะก็สามารถนำคำนี้ไปใช้กันได้ค่ะนะคะ troubled ในความหมายว่าโดยรวมว่าหนักใจนั่นเองคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนสุวิชนนมหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกเช่นเดิมครับองค์การเข้าไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการหนุนใจและแบ่งปันพระพรให้ได้เราฟังกันนะครับวันนี้ก็จะอะไรอีกล่ะ เกี่ยวกับผู้หญิงเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทำได้ทุกคนนะครับเราพยายามที่จะเป็นครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับครีเอเตอร์ตัวจริงตัวใหญ่อยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้ก็สามารถที่จะเป็นผู้สร้างกำลังใจให้กับคนในบ้านได้นะครับเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับบ้านที่อบอุ่นไม่ได้เกิดจากการที่เรามีบ้านหลังใหญ่หรือใช้เฟอร์นิเจอร์ราคาที่แพงหรือมีความพร้อมทางวัตถุเพียงอย่างเดียวนะครับแต่บ้านที่อบอุ่นเกิดจากคนที่เติมเต็มบ้านด้วยความรักความเข้าใจและก็กำลังใจในหลายๆครอบครัวนะครับผู้หญิงก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ครีเอเตอร์สร้างกำลังใจอย่างเงียบๆให้กับบ้านของตัวเองนั่นเองนะครับครับท่านผู้ฟังท่านเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับให้คำแนะนำในการจัดทำรายการเช่นเดิมครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายพูดคุยผ่านทางอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ www.jilthailand.org ครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับช่วงนี้เราก็มอบกระเป๋าใส่เหรียญนะครับเล็กๆน่ารักน่ารักกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่25สิงหาคมครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี้
1: ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงในความทรงจำของหลายๆท่านนะครับเพลงจากปาร์คแจกันนะครับจะเก็บไว้เพื่อเธอนะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงผู้หญิงที่เป็นครีเอเตอร์คนสำคัญของคนในบ้านนะครับเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้คนทั้งบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้แหละครับบ้านที่อบอุ่นไม่ได้เกิดจากการที่เรามีบ้านหลังใหญ่มีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงหรือมีวัตถุสิ่งของพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งนี้นะครับความอบอุ่นเกิดจากคนที่เติมเต็มบ้านด้วยความรักความเข้าใจและให้กำลังใจแก่กันและกันแล้วว่าในหลายครอบครัวนะครับผู้หญิงก็เป็นคนที่ทำหน้าที่นั้นอย่างเงียบๆมาโดยตลอดนะครับเธออาจจะเป็นคุณแม่ที่ปลอบโยนลูกเมื่อลูกผิดหวังเป็นภรรยาที่ให้กำลังใจสามีในวันที่งานหนักเป็นลูกสาวที่คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่สูงวัยหรือเป็นคุณย่าคุณยายที่คอยอธิษฐานเผื่อหลานทุกคนนะครับแม้คำพูดของเธอจะเป็นคำเรียบง่ายแต่ก็เป็นพลังนะครับที่จะทำให้คนทั้งบ้านลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตในวันใหม่ได้นะครับหลายครั้งนะครับผู้หญิงอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าคำพูดของเธอมีอิทธิพลต่อคนในบ้านมากเพียงใดนะครับอย่างเช่นคำพูดที่ว่าไม่เป็นไรนะเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันหรือไม่ก็เป็นคำพูดที่หนุนใจลูกแม่เชื่อว่าลูกทำได้หรือไม่ก็คำว่าเหนื่อยไหมวันนี้พักก่อนก็ได้นะหรือไม่ก็บอกกับสามีว่าขอบคุณนะที่ช่วยกันอาจจะเป็นประโยคสั้นๆนะครับแต่ประโยคเหล่านี้สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านและเติมกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้ได้นะครับแต่ว่าในทางตรงข้ามครับก็อย่างที่ว่าล่ะครับมีดำก็ต้องมีขาวคำพูดที่เต็มไปด้วยการตำหนิคำพูดที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบหรือการดูหมิ่นการดูถูกอาจจะเป็นบาดแผลที่ติดอยู่ในใจของคนในบ้านไปอีกนานนะครับดังนั้นผู้หญิงที่สร้างกำลังใจไม่จำเป็นต้องมีคำตอบสำหรับทุกปัญหานะครับบางครั้งสิ่งที่คนในบ้านต้องการมากที่สุดคือคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่มีการตัดสินการนั่งฟังลูกเล่าปัญหาที่โรงเรียนการรับฟังสามีระบายความเหนื่อยจากที่ทำงานหรือการเปิดโอกาสให้คนในบ้านพูดถึงความรู้สึกของตนเองเป็นการมอบกำลังใจที่มีคุณค่านะครับเพราะว่าการรับฟังด้วยหัวใจเป็นการบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณสำคัญสำหรับฉันแม้ว่าผู้หญิงจะเป็นผู้สร้างกำลังใจให้คนทั้งบ้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่เหนื่อยนะครับหลายครั้งตัวเธอเองก็ต้องการใครสักคนที่จะมาถามเธอว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ขอบคุณที่ดูแลทุกคนนะดังนั้นผู้หญิงที่คอยเติมเต็มหัวใจของทุกคนก็ควรจะได้รับการเติมเต็มด้วยเช่นเดียวกันนะครับครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นครอบครัวที่ทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวนะครับบ้านที่เต็มไปด้วยการให้เกียรติบ้านที่เต็มไปด้วยการให้อภัยและมีคำพูดที่สร้างสรรค์จะเป็นสถานที่ที่สมาชิกทุกคนอยากจะกลับมานะครับลูกๆ ก็จะกล้าพูดความจริงสามีภรรยาก็จะกล้าปรึกษากันผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านก็จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากำลังใจไม่ใช่เพียงคำพูดที่เพราะๆเท่านั้นนะครับกำลังใจเป็นวัฒนธรรมของครอบครัวที่ทุกคนต้องช่วยกันสร้างครับ
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: พลงภาพอดีตนะครับเพลงจากวงซิกนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้หญิงที่สร้างกำลังใจให้คนทั้งบ้านก็อาจจะเริ่มต้นจากคำพูดเล็กๆนี่แหละครับและมาพร้อมกับการที่จะรับฟังให้เป็นนะครับและต้องได้รับกำลังใจจากคนในบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับการสร้างบรรยากาศของบ้านนะครับก็จะเต็มไปด้วยการให้เกียรติการให้อภัยมีคำพูดที่สร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากจะกลับบ้านนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สอนเราให้พูดที่เป็นการเสริมสร้างกันและกันนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4บอกว่าอย่าให้คำหยาบคายหลุดจากปากของท่านเลยแต่จงพูดแต่คำที่ดีมีประโยชน์และเหมาะกับความต้องการเพื่อจะเป็นพระคุณแก่คนที่ได้ยินคำพูดที่ดีไม่ได้เป็นเพียงมารยาทนะครับแต่คำพูดที่ดีนั้นเป็นของขวัญที่จะช่วยเยียวยาหัวใจของผู้คนและในพระธรรมสุภาษิตบทที่16บอกไว้ครับถ้อยคำที่อ่อนหวานเป็นเหมือนรวงผึ้งเป็นความหวานแก่จิตใจและเป็นสุขภาพแก่กระดูกอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักความจริงใจก็สามารถนำความสดชื่นความชื่นบานและกำลังใจมาสู่ครอบครัวได้เสมอนะครับและพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ครับเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและเสริมสร้างกันขึ้นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังทำอยู่นั้นนะครับการหนุนใจกันไม่ได้เป็นหน้าที่เพียงของคนคนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกคนในบ้านนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์พิเศษนะครับเราถึงจะมาให้กำลังใจกันนะครับเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆในแต่ละวันกล่าวคำขอบคุณให้บ่อยขึ้นนะครับชื่นชมในความพยายามมากกว่าการตำหนิความผิดพลาดนะครับมีการรับฟังกันโดยไม่ตัดสินอธิษฐานเผื่อกันและกันเป็นประจำให้อภัยกันเมื่อเกิดความผิดพลาดบอกคนในครอบครัวว่าฉันรักคุณฉันภูมิใจในตัวคุณนะครับประโยคสั้นๆง่ายๆนะครับเมื่อคำพูดแห่งความรักกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันบ้านของเราก็จะกลายเป็นสถานที่แห่งการเยียวยามากกว่าพื้นที่แห่งการกล่าวโทษและการตัดสินท่านผู้ฟังครับผู้หญิงที่สร้างกำลังใจให้คนทั้งบ้านไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นผู้หญิงที่เลือกที่จะใช้ความรักใช้ความอ่อนโยนเป็นพลังในการประคับประคองครอบครัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ควรต้องแบกรับหน้าที่เพียงลำพังนะครับเพราะครอบครัวที่พระเจ้าทรงต้องการก็คือครอบครัวที่ทุกคนต่างหนุนใจกันรับใช้กันและแบ่งเบาภาระของกันและกันนะครับขอให้ผู้หญิงทุกท่านนะครับเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในบ้านของตนเองและขอให้คนในครอบครัวมองเห็นคุณค่าและตอบแทนเธอด้วยความรักความเข้าใจและให้เธอได้รับกำลังใจเช่นเดียวกันเมื่อบ้านของเราเต็มไปด้วยคำพูดที่สร้างกำลังใจความรักก็จะเติบโตความสัมพันธ์ก็จะมั่นคงและครอบครัวจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนได้รับพลังใจในการก้าวออกไปเผชิญกับโลกภายนอกด้วยความหวังและความมั่นใจ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากทิวาเด่นประภาวิญญาณในภาพถ่ายขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 69,71 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่อหาทางยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านแม่ทัพภาคสี่แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านจะมาเป็นบังคับจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน

0: ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
3: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโด ยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจ

0: ลายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์อย่าก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพ.ร.ก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
3: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังใช้พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 1,500 ก็คนนึงลงได้50
0: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
5: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
4: ด้านนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
6: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเก กฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนหน้าวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนี่ยเป็นเรื่องราวในบ้านที่กระบี่นี่เองนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะซึ่งชื่อเรียกว่าเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่เราจะต้องรับนักท่องเที่ยวในช่วงของฤดูการท่องเที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นไฟบินตรงก็เยอะด้วยนะคะซึ่งในปี2569/70ที่กำลังจะถึงเนี่ยค่ะในช่วงฤดูหนาวนะคะปลายปีนี้ไปจนถึงตอนปีหน้าเนี่ยมีไดเรกไฟนะคะที่เขาเรียกว่าติดต่อเข้ามาแล้วที่จะมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยประมาณ100กว่าไฟล์แล้วนะคะตอนนี้นะคะซึ่งเป็นไดเรกไฟทั้งหมดนะคะอันนี้เรายังไม่ได้รวมถึงไฟล์ประจำนะที่เรารับกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องที่สำคัญนะคะสำหรับพื้นที่ที่เราจะต้องมีการรับนักท่องเที่ยวกันหรือว่ารับผู้โดยสารนะคะจำนวนมากนะคะเราก็จะต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เนี่ยมีการซ้อมแผนกันในทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะได้มีการฝึกนะคะซ้อมแผนฉุกเฉินแล้วก็เผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะคะประจำปี2569ค่ะกรณีการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะโดยวันนี้ก็มีท่านปลัดจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในการฝึกซ้อมแล้วก็มีทางด้านของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะนางสาวธนิศราสิงหกุลนะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการสอบแพทย์ประชินเทศในครั้งนี้นะคะซึ่งก็การสอบแพทย์ในครั้งนี้ค่ะก็ได้เขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าทำตามมาตรการนะคะสนามบินข้อที่968ค่ะซึ่งกำหนดให้ท่าอากาศยานเนี่ยจัดให้มีการฝึกซ้อมว่าไปฟังฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุนะคะเต็มรูปแบบอย่างน้อย1ครั้งนะคะในทุกๆระยะเวลา2ปีโดยการฝึกในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์นะคะการจับตัวประกันแล้วก็เพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานกระบี่เพื่อทดสอบความพร้อมและก็ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถโตตอบนะคะแล้วก็จัดการกับเหตุฉุกเฉินในอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบรวมถึงทันต่อสถานการณ์ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะผู้ประสบเหตุแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยโดยเฉพาะการเดินทางท่าอากาศยานถือเป็นประตูด่านแรกนะที่ชายในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศประกอบกับจังหวัดกระบี่นะคะก็มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติค่ะการสอบแผนฉุกเฉินและก็เผชิญเหตุในครั้งนี้จึงเป็นการก็เรียกว่ายิงสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต่อไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวในบ้านที่มาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าต่อไปเนี่ยใครที่มาใช้สนามบินกระบี่ก็จะได้มั่นใจว่าอ๋อข้องท่าอากาศยานกระบี่เขามีการสอบแผนกันอยู่ต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานหรือว่าใช้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็มันเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรับมาพบกันไหมต่อโผล่เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย

0: านการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: กรมการศาสนาสืบสานการจัดโครงการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในไทยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าในปีนี้กรมการศาสนาได้จัดโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญา3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอู่ตะเภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1ล้าน3แสนล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง1ล้าน3แสนล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
3: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนา

0: บินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
2: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากดิสซ่าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai และเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
4: ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องของระบายน้ำอย่างต่างๆเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
3: พ ร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดเซาะตะลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหารชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภา แต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสทิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ100,000วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่49ล้าน2แสนล้านล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาต์ต่อไป
8: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทกก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
7: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
9: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
7: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0ประตูต่อ2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัดสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0ประตูต่อ2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพลศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
10: นายมงคลเวมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพลศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึงร้อยละ76ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีรยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีรยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึดและความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
5: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
13: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการแอตตะโกลาค่ะ

ในช่วงของรายการแอตตาโกลาค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านใหม่แกะกล่องเลยค่ะนี่ค่ะตามข้างหลังเลยค่ะภูงาบีฟค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันดีค่ะเริ่มต้นร้านใหม่ซึ่งร้านเนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะเ

0: ว่าราชการจังหวัดพังงาครับ
1: ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ใช้ระยะเวลานานขนาดไหนครับ
0: ในการที่จะให้ได้โคเนื้อ1ตัวที่มีคุณภาพนะครับตั้งแต่ผสมนี่กว่าจะคลอดก็ใช้เวลา9เดือนเลยครับ
1: เกือบปีนึง
0: แล้วเกือบปีนึงแล้วแล้วก็เราขุนต่อเขาเรียกว่าขุนในระยะสร้างโครงอีก18เดือนก็คือปีครึ่ง
1: ปีครึ่ง
0: แล้วเรามาขุนให้ได้เนื้อคุณภาพที่มีไขมันแทรกอีกอย่างน้อย6เดือน
1: รว
0: มกันเป็น3ปีกว่าๆ
1: ก็คือตั้งแต่นี่ปีตั้งแต่ปี66เลย
0: ใช่ครับเริ่มตั้งแต่ที่ผมมาเนี่ยผมก็มาวางรากฐานร่วมกันพัฒนาโคขึ้นมานะครับ
1: โอ้กว่าขั้นตอนจะมาถึงร้านวันนี้คือนานมาก
0: ใช้เวลานานมากในโคเนื้อ1ตัวเนี่ยเราใช้เวลานานมากที่จะพัฒนาแต่ว่าถ้าเราเริ่มพัฒนาแล้วในปีต่อมาเราก็จะมีโคเนื้อที่คุณภาพไปตลอด
1: แล้วโคเนื้อที่เรามีเนี่ยเป็นพันธุ์ของจังหวัดพังงาเลยไหมพอมาผสมแล้ว
0: ตอนนี้เรายังไม่เน้นมาตั้งชื่อพันธุ์แต่เราจะไปเน้นว่ามันต้องมีสายเลือดของวากิวและแองกัสอยู่มากพอที่จะให้มันมีไขมันแทรกแล้วเนื้อที่มีโคที่มีสายเลือดของวากิวแองกัสนี่แหละจะเป็นต้นของเนื้อที่พูงาบีฟครับ
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้การขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของทางกระทรวงเกษตร
0: ใช่ครับเป็นนโยบายทั้งกระทรวงเกษตรและก็ของท่านผู้ว่านะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะมีนโยบายเรื่องของพัฒนา1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงอันเนี้ยถือว่าเป็นเกษตรมูลค่าสูงเพราะว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรไปเชือดไปขายอยู่ในปกติเนี่ยเราก็จะได้สักโลนึงสูงสุดโคเนื้อนี่น่าจะสัก280แต่ถ้าตัดเป็นชิ้นมีการตกแต่งมีการบ่มแล้วเนี่ยตอนนี้กิโลละ600
1: โอ้นี่คือกิโลละ
0: 600ครับก็คือเพิ่มมูลค่าขึ้นมาแต่ว่ามันก็มาด้วยการเขาเรียกว่ากระบวนการที่จะทำให้ได้คุณภาพครับ
1: โอ้กว่าขั้นตอนทั้งเป็นการทั้งดำเนินนโยบาย
0: ถูกต้องครับ
1: มาจนถึงขั้นตอนจนมาถึงวันนี้ที่เปิดร้านมาร้านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเล่าถึงร้านหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสำหรับร้านวันนี้ร้านเราเปิดร้านภูวาบีฟนะครับซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนบ่อแสนจังหวัดอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะครับร้านเนี่ย วิธีการของเราก็คือเราให้สมาคมเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงโคแล้วก็เป็นผู้ขุนโคส่วนวิสาหกิจเนี่ยจะมาทำเรื่องของการแปรรูปเปิดร้านแสดงว่าวัวเนี่ยเราสามารถหามาได้ทั่วจังหวัดเลยใช่ใช่วัวที่ทางบริษัทไปส่งเสริมไว
1: ้
0: กลุ่มวิสาหกิจก็ไปเลี้ยงไปซื้อมาแล้วมาขุนมาขุนแล้วก็มาผ่านกระบวนการเชือดแล้วพูดถึงการเชือดนิดนึงโรงเชือดเนี่ยในจังหวัดพังงาเรามีโรงเชือดที่เป็นของพี่น้องมุสลิมอยู่5โรงเนื้อวันนี้ก็เหมือนกันเราก็เอาไปเชือดในโรงเชือดที่เป็นของพี่น้องมุสลิม
1: อันนี้ก็คือ
0: มั่นใจได้ว่าตามหลักศาสนาเลยนะครับแล้วเราพอได้เสร็จเราก็มาบ่มเสร็จแล้วเราก็มาตัดแต่งเป็นชิ้นเนื้อซึ่งได้มาวันนี้ก็เนี่ยเป็นชิ้นเนื้อที่พร้อมจำหน่ายแล้วผ่านกระบวนการมาเรียบร้อยแล้ว
1: ทางส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยมีส่วนทำอะไรในส่วนของร้านนี้บ้าง
0: ในส่วนของร้านนะครับเรากรมปศุสัตว์เนี่ยมีระบายเรื่องของเขียงชุมชนหมายถึงว่าพยายามให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเขารู้จักในการจำหน่ายเองนะครับวันนี้เขาถือว่าเป็นหนึ่งเขียงชุมชนที่ทางบริษัทให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เช่นว่าสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์ที่เห็นเนี่ยเราก็ช่วยออกแบบช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับครับแล้วรวมถึงเราไม่นับถึงว่ากระบวนการตั้งแต่เราการปรับปรุงพันธุ์นะครับตรงนั้นเราเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์โดยตรงที่ต้องทำมาแล้วแต่สำหรับที่ร้านวันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเราก็พาเจ้าของร้านนะครับไปเรียนเรื่องของการตัดแต่งที่เขาเรียกว่าบูชเชอร์อ๋อ
1: เป็นแบบสไตล์บูชเชอร์
0: สไตล์บูชเชอร์ครับเขาก็ไปผ่านหลักสูตรอบรมบูชเชอร์มาแล้วมีการตัดแต่งเนื้ออย่างที่ถูกต้องตามหลักสากลสามารถได้ชิ้นเนื้อที่มีคุณภาพครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยถ้าตัดไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเหนียว
1: โอ้มันก็ไม่ได้แบบความอร่อย
0: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วท่านมองถึงอนาคตว่าร้านของเราเนี่ยหรือว่าเนื้อของเราปูงาบีฟเนี่ยจะไปในทิศทางไหนบ้าง
0: เราจะเร่งพัฒนาให้ได้โค พูอาบีฟเนี่ยไอ้โคที่มีคุณภาพเนื้อเท่ากับพูอาบีฟเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเราจะไปทำเอโบยูกับโรงแรมเราสามารถขายออกไปต่างจังหวัดได้มีหลายภาคส่วนที่สนใจอยากจะซื้อเนื้อเราแต่ว่าเราก็พยายามควบคุมคุณภาพตอนนี้สมมติว่าเดือนนึงตอนนี้เราเชื่อได้สักตัวนึงต่อไปเนี่ยอนาคตเราอยากเชื่อได้2ตัวอยากชุดได้3ตัวอยากเชื่อได้4ตัวต่อวันเพราะวัวที่เราพัฒนามันจะเข้ามาเรื่อยๆเราหวังว่าเราจะมีแบรนด์ของแบรนด์เนื้อโคคุณภาพของจังหวัดพังงาใช่
1: แล้วมองถึงการส่งออกแบบว่าเผื่อว่ามีคนต่างพื้นที่สนใจ
0: เอาอย่างแรกเลยก่อนตะกั่วปลาภูเก็ตเนี่ยโรงแรมต่างๆเนี่ยรับเนื้อที่รับนอกเนื้อนอกมาใช่ไหมครับเราก็อยากจะไปสอดแทรกตรงนั้นแหละก่อนอย่างแรกก่อนเราสเต็ปแรกก่อนเราต้องไปขายได้ในแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยอมรับพอเขากลับไปที่บ้านเขาก็กินเนื้อที่พังงาอร่อยนะมันจะได้ต่อยอดไปสู่การส่งออกอะไรก็ต่อไปครับ
1: ก็เป็นขั้นตอนแรกที่เราเตรียมที่จะทำ
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: น่าสนใจมากแล้วมองถึงภาพว่าหลังจากนี้ทางปศุสัตว์จะทำอะไรต่อบ้าง
0: ครับเอาเรื่องร้านก่อนนะครับร้านเนี่ยตอนนี้เราเปิดเพจด้วยเพื่อที่จะส่งแบบ delivery
1: โอ้มีแบบ delivery
0: delivery ด้วยนะครับ
1: จำกัดวงพื้นที่ไหมคะ
0: อาจจะเริ่มจากพังงาก่อน
1: ในพังงาก่อน
0: แล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบการขนส่งที่ส่งแช่เย็นไปได้ทั่วประเทศห้องยาส่งปันเย็นได้ทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าเรามีเนื้อเพียงพอเนี่ยเราก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกเราดูเรื่องคุณภาพของเนื้อเป็นหลักว่าพอที่จะมันเป็นเกรดที่ภูอาบีฟต้องการหรือยังครับ
1: แล้วเพจชื่อเพจอะไรคะถ้าจะไปติดตาม
0: เพจชื่อนี้เลยครับภูอาบีฟเลยครับ
1: สามารถเซิร์ชตามชื่อนี้ได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามแล้วก็เข้าไปดูมีรายละเอียดเนื้อด้วยประเภทเนื้อด้วย
0: ใช่ใช่ดูตามชาร์ตตรงนี้แหละครับ
1: ก็จะมีบอกประเภทเนื้อแล้วก็ชาร์ตด้วย
0: ฉบับลูกค้าถ้าเกิดว่าเข้ามาซื้อที่ร้านไม่มั่นใจว่าจะซื้อเนื้อชิ้นไหนที่เอาไปทานแล้วอร่อยเราก็มีแนะนำมีแนะนำ
1: ทีมงานแนะนำนั่งทำกันอยู่เลย
0: ใช่ครับใช่ครับห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องสำหรับการตัดแต่งจะเห็นว่าห้องตัดแต่งเนี่ยเราเน้นเรื่องสุขอนามัยเราปิดมิดชิดแล้วเรียกว่าม ีกระบวน
1: แยกระบบ
0: แยกระบบต่างๆเข้าไปครับ
1: ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้พังงาก็มีกำลังจะมีแบรนด์เนี่ยมีแบรนด์แล้วนะคะคืองาบีฟซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้พูดคุยกับทางประธานวิสาหกิจเราจะมาคุยต่อเรื่องกันอีกครั้งว่าในมุมมองของทางวิสาหกิจมีการดำเนินการในรูปแบบไหนกันบ้างวันนี้ขอบคุณท่านปศุสัตว์กันก่อนนะคะขอบคุณท่านมากเลย
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ

0: จากที่พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับร้านนะกับท่านปศุสัตว์จังหวัดพังงาแล้ววันนี้ก็เลยมาพูดคุยกับทางประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: ผมทัพเทพทองเจิมนะครับก็คือเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนบ้านสนบ่อแสนแต่ภรรยาเป็นประธานกลุ่มนะครับ
0: เป็นคนในครอบครัว
1: คนในครอบครัวครับแต่ว่าของผมอีกหมวกนึงก็คือเป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพังงาคือเป็นคนรวบรวมวัวคุณภาพในจังหวัดพังงาเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพให้จังหวัดพังงาแล้วก็ส่งต่อส่วนรองของเนื้อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโซนบ่อแสนไปแปรรูปต่ออีกอย่างนึงเพื่อเพิ่มมูลค่า
0: เพิ่มมาเป็นด้านหลังนี้
1: ใช่ครับ
0: เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมอยู่ๆพี่ถึงมาเริ่มทำเรื่องของโคเนื้ออยากจะพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าอยากจะพัฒนาคุณภาพเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: คือเรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่เอาเริ่มแรกเลยผมเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ปี44 2544ผมเริ่มเลี้ยงวัวตัวแรกนะครับแล้วเราก็เลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์วัวมีราคาขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาในห่วงรอบครั้งนึงอ่ะประมาณ 8-10 ปีจะมีขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดแต่วิกฤตครั้งนี้เกิดจากผลกระทบของ FTA การที่นำเข้าเนื้อวัวเสรีจากออสเตรเลียภาษี 0%ทำให้วัวเนื้อแดงมีราคาตกต่ำมากเราก็เลยหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าวัวที่เราเลี้ยงอยู่ให้มีราคาสูงขึ้นแล้วก็สามารถดำรงอาชีพการเลี้ยงโคได้โดยการเราใส่พันธุ์ที่มีเนื้อคุณภาพเข้าไปก็อย่างเช่นวากิวแองกัสเพื่อให้เนื้อมีคุณภาพแข่งกับเนื้อนำเข้าที่เป็นเกรดสเต็กเกรดไขมันแทรกที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็เราก็เลยแบ่งให้เกษตรกรที่เลี้ยงแม่พันธุ์นะครับผสมน้ำเชื้อตามที่เราขึ้นทะเบียนแม่พันธุ์แล้วก็เราจะระบุสายพันธุ์ว่าแม่วัวตัวนี้ต้องใส่น้ำเชื้อพันธุ์อะไรในครั้งแรกเพื่อจะให้สายพันธุ์มันใกล้เคียงกันในชั้นที่1แล้วพอชั้นที่2เรามุ่งตรงไปก็คือวัวพันธุ์ไขมันแทรกพันธุ์แรกของประเทศไทยก็คือวัวพันธุ์ไทยแบ็คซึ่งมีสายพันธุ์ของวากิวอยู่ 75% แองกัสอยู่ 12.5 พื้นเมืองอยู่ 12.5
0: โอ้คือจะต้องแบบเป๊ะเปอร์เซ็นต์ตามแบบว่าเพื่อความเป๊ะเพื่อแบบว่ารสชาติ
1: ใช่ครับคือเน้นที่สุดก็คือคุณภาพเนื้อที่มาตรฐาน
0: แล้วเหมือนว่าของเราของที่พอมาจอดที่จังหวัดพังงาของเราทางพี่เนี่ยมีการทำสายพันธุ์หรือว่ามีการดำเนินการแบบไหนบ้าง
1: ก็คืออันดับแรกก็คือเราจะไปขึ้นทะเบียนแม่พันธุ์ของเกษตรกรที่เลี้ยงวัวที่สนใจนะครับแล้วก็เราจะระบุสายพันธุ์ตอนนี้ก็คือได้เงินสนับสนุนจากงบท่านผู้ว่าครับงบยุทธศาสตร์จังหวัดได้มาซื้อน้ำเชื
0: ้
1: อแล้วก็มีอบรมการตัดแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับเนี่ยครับจนมาถึงผมก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนได้เปิดช็อปเนื้อวันนี้
0: แล้วโคที่เราดูแลอยู่มากน้อยขนาดไหนสำหรับการมาทำ
1: คือตอนนี้ในฐานแม่พันธุ์ของจังหวัดพังงาที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วมีอยู่ประมาณ200ตัว
0: โอ้200ตัว
1: ครับผมแต่ตอนนี้เป็นวัวที่เริ่มจะตั้งท้องยังไม่คลอดแต่ว่าที่เราทำนี่ก็คือผมทำไปก่อนแล้ว
0: มีล่วงหน้า
1: ใช่ครับเราพัฒนาไปก่อนแล้วเพื่อให้เป็นต้นแบบของเกษตรกรแล้วก็หลักๆต่อไปเราจะพัฒนาเป็นข้อกลางเพื่อจะรับซื้อวัวของเกษตรกรที่คลอดออกมาตั้งแต่อายุหย่านมจนถึงปีครึ่งเขามีแหล่งที่ขายที่แน่นอนแล้วก็ราคาที่มีการรับประกันไม่ตกต่ำเหมือนกับปัจจุบันนี
0: ้คือเรารับซื้อลูกมาเลย
1: ก็คือตั้งแต่หย่านมจนถึงปีครึ่ง
0: เราเพื่อเอามาขุนนะพวกนี้เหมือนเอามาขุน
1: เอามาเข้ากระบวนการก็คือต้องมีการตอนมีการขุนด้วยอาหารคุณภาพเพื่อให้ได้คุณภาพแล้วเราก็จะแปรรูปในอายุไม่เกิน36เดือนก็คือ3ปีจะให้ได้คุณภาพเนื้อที่มีคุณภาพครับผม
0: แล้วก็จนมาทำเป็นแต่ละส่วนเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ร้านเนี้ยค่ะมีการขายเนื้อแบบไหนรูปแบบไหนอะไรกันบ
1: ้
0: าง
1: อ๋อหลักๆนะครับก็เป็นชิ้นเนื้อสเต็กหลักๆเลย
0: เป็นเนื้อสเต็ก
1: ครับผมชิ้นเนื้อสเต็กเลยนะครับตัดแต่งเป็นชิ้นเนื้อสเต็กแล้วก็รองจากนั้นก็จะเป็นเนื้อเสียบไม้แล้วก็มีสไลด์ชาบู
0: มีสไลด์ชาบู
1: ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้กำลังพัฒนาปรับปรุงก็คือเนื้อย่างนมสดครับผม
0: แล้วเล่าถึงเป็นแบบว่าคนที่ฟังอยู่อยากรู้ว่าเนื้อส่วนไหนควรจะต้องลองกินดูสักครั้ง
1: ก็คือถ้าเป็นมาตรฐานหลักๆเลยของคนทานสเต็กก็คือริบอาย
0: ค่ะ
1: นะครับก็ได้ทั้งความนุ่มและก็ชุ่มฉ่ำแต่สมมติว่าไม่ชอบมันชอบแต่นุ่มอย่างเดียวก็เป็นสันในปลาช่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อีกตัวนึงก็จะมีหางตะเ
0: ข้
1: นะครับเนื้อแต่ละตัวคนเลือกเนื้อคนเลือกเนื้อเพราะว่าคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับความนุ่มบางคนอาจจะชอบแบบสู้ฟันนิดนึงให้มีรสชาติก็คือมัดกล้ามเนื้อแต่ละมัดกล้ามเนื้อมันก็มีรสชาติของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับผม
0: ถ้าเกิดว่ามาแบบว่าไม่มีความรู้เลยมาถามที่ร้านแล้วให้ทางร้านแนะนำได้ไหมคะ
1: ได้ครับผมยินดีครับ
0: ก็จะมีแนะนำแต่ละส่วนราคาเป็นยังไงบ้างคะ
1: ราคานะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่350บาทต่อกิโลนะครับแต่ว่าเราบูชเชอร์เป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จนไปสูงสุดตอนนี้750ก็คือสันในครับผม
0: ถ้าสมมติซื้อ1ชิ้นเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ก็มีตั้งแต่
0: ชิ้น
1: หลัก10
0: โอ้เริ่มต้นหลัก10เลย
1: ประมาณ200กว่า300
0: ก็คือคุ้มค่าแน่นอน
1: ใช่ครับผม
0: ถ้าลองกินดูรับรองว่าคุ้มแน่
1: ติดใจ
0: มีแบบว่าพร้อมรับประทานมั้ยตอนนี้ที่ร้านมีพร้อมรับประทาน
1: ก็คือตอนนี้ครับเดี๋ยวจะหาวิธีถ้าสมมติว่าพร้อมรับประทานก็แนะนำว่าให้โทรมาสั่งจองแล้วก็โอนเงินแล้วเราจะละลายเนื้อแล้วก็พร้อมพอลูกค้าเดินเข้ามาเราย่างให้ได้เลย
0: ณตอนนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหน
1: ก็คือตอนนี้เอาเบอร์โทรไปก่อนเดี๋ยวจะทำลายเพื่อจะได้สะดวกในการติดต่อสั่งซื้อนะครับ
0: ค่ะเบอร์
1: 097ครับ9491497ครับผม
0: อันนี้โทรมาได้
1: โทรมาได้ครับ
0: นะคะแล้วก็แบบว่าเผื่อว่าใครแบบมาถึงแล้วอยากทานเลยก็โทรมาก่อนได้หรือว่าจะมาสอบถามว่ามีชิ้นส่วนไหนมีประเภทนี้ไหมประเภทนี้ก็สอบถามก่อนได้หรือว่าจะสั่งจองในปริมาณที่มาก
1: ได้ครับ
0: สั่งไปแบบตามโรงแรมร้านอาหารก็ได้
1: ก็คือตอนนี้คุณภาพเราทำได้แล้วแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่ที่ปริมาณก็คือถ้าเป็นเนื้อหลักตอนนี้นะครับมีคนติดต่อมาเยอะมากสันในสันนอกริบอายถ้าเปิดขายจริงๆวันเปิดร้านไม่มีเลยต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนผมขอเปิดร้านก่อน
0: แสดงว่ามีคนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีคนสั่งจองเกือบหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้น่าสนใจมากนะคะ แล้วในร้านหรือว่าในวิสาหกิจของเราเนี่ยมีภาครัฐในส่วนไหนบ้างที่มาสนับสนุนการดำเนินการทั้งของกลุ่มวิสาหกิจเองหรือว่าของทางร้านเองบ้าง
1: ก็คือหลักๆนะครับก็เป็นกลุ่มปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์จังหวัดพังงาแล้วก็มีเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานของกระทรวงเกษตรเกือบทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ถ้ามีนอกหน่วยงานของเกษตรก็คือกระทรวงเกษตรก็จะมีพาณิชย์มาช่วยผลักดันแล้วก็เนี่ยครับมีประชาสัมพันธ์จังหวัด
0: ค่ะก็มาช่วยกันนะคะเพ
1: ื
0: ่อประชาสัมพันธ์ร้านภูงาบีฟของเราในช่วงท้ายของรายการอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงร้านหรือว่าฝากถึงโคเนื้อรสชาติของเนื้อหรือว่าร้านของเราหรือว่าเรื่องของพันวัวต่างๆก็ได
1: ้ครับผมทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนบ่อแสนนะครับเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้สมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพังงามุ่งเน้นจะพัฒนาเนื้อโคของจังหวัดพังงาให้ทัดเทียมและแข่งขันกับเนื้อนำเข้าคุณภาพสูงของต่างประเทศนะครับมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ได้ปริมาณที่เพียงพอกับเกษตรกรกับผู้บริโภคนะครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้ายังไม่พอต่อความต้องการก็ขออภัยด้วยนะครับมุ่งเน้นว่าเราจะพัฒนาให้คุณภาพได้มั่นคงนะครับรสชาติแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคครับผม
0: ค่ะในช่วงของรายการต้องขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
0: นะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงของรายการค่ะวันนี้เราสองคนนะครับงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
5: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
10: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศษเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมง ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
11: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือนซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย

0: เยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถาปรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงเวลานี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็สิ่งใกล้ตัวที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะวันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะช่วงนี้เรื่องที่ติดตามแล้วก็ระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คงเป็นเรื่องของน้ำและฝนนะคะสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ 25-29 สิงหาคมค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ภาคกลางก็มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นค่ะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าฝนตกลงมาปริมาณมากน้ำจากฝนก็ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองไปเพิ่มระดับน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้หากว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่น้ำทะเลหนุนสูงก็ยิ่งส่งผลต่อการระบายน้ำทำให้ช้าลงค่ะก็มีโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ง่ายกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะในช่วงนี้ก็แนะนำให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนยกของสำคัญขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บเอกสารสำคัญของใช้ที่จำเป็นหรือสิ่งของที่เสียหายได้ง่ายเมื่อถูกน้ำค่ะถ้าหากว่าบ้านอยู่ในบริเวณที่น้ำเคยท่วมซ้ำซากอาจจะต้องเตรียมกระสอบทรายหรือวัสดุป้องกันน้ำไว้ตามความเหมาะสมหมั่นตรวจดูทางระบายน้ำรอบบ้านค่ะว่าอุดตันหรือไม่ผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารริมน้ำหรือสถานที่ที่ก่อสร้างบริเวณแนวตลิ่งนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีช่องทางให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert รวมถึง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากเรื่องของน้ำแล้วนะคะสุขภาพของเราก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูแลไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างไข้หวัดเดี๋ยวหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าในช่วงที่มีฝนตกนะคะเราจะเลือกกินอาหารอย่างไรให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะ

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
2: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
1: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
3: กลับมาในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวรู้สึกหนาวอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆร่างกายก็อาจจะปรับตัวกันไม่ทันค่ะการดูแลภูมิคุ้มกันนะคะก็เริ่มจากอาหารใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินที่หลากหลายครบถ้วนนะคะก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในช่วงนี้ค่ะเรานำ4กลุ่มอาหารที่มีสารอาหารสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันมาฝากกันกลุ่มแรกนะคะคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ไข่และแหล่งโปรตีนค่ะโปรตีนถือเป็นสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมากเพราะร่างกายต้องใช้ในการสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมถึงเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารอย่างเช่นแร่สังกะสีหรือว่าซิงค์นะคะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มากแต่มีความสำคัญต่อการทำงานหลายอย่างค่ะซึ่งตัวอย่างของอาหารที่มีสังกะสีหรือซิงค์นะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่และอาหารทะเลบางชนิดการรับประทานอาหารนะคะก็ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเลือกให้หลากหลายไม่จำเป็นต้องกินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะก็สามารถเลือกแหล่งโปรตีนอื่นๆจากถั่วเต้าหู้หรืออาหารที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับประทานของตนเองได้เลยนะคะกลุ่มที่สองคือผักหลากสีเราก็คงจะเคยได้ยินกันบ่อยว่าให้กินผักที่มีความหลากหลายเพราะผักแต่ละสีค่ะก็ให้สารอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่างผักสีส้มสีแดงอย่างเช่นแครอทพริกหวานหรือมะเขือเทศค่ะก็มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดรวมถึงสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์การรับประทานผักนะคะก็อย่ากินผักเดิมๆซ้ำทุกวันนะคะลองสลับสีสลับชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะมีผักสีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงสลับกันไปอาจจะเป็นผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลหรือผักที่หาซื้อได้ง่ายสะอาดและปลอดภัยกลุ่มที่3นะคะคือผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะหลายคนก็มักจะนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกแต่วิตามินซีนะคะก็ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่มีวิตามินซีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกีวีและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะการดูแลสุขภาพนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งวิตามินในรูปแบบของอาหารเสริมเสมอไปหากเราได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารตามปกติรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเป็นพื้นฐานที่ดีแต่แน่นอนค่ะว่าผลไม้แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่ด้วยดังนั้นรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวมาถึงอาหารกลุ่มที่4ซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวในครัวเรือนของบ้านเราอยู่ในอาหารไทยหลายเมนูอย่างกระเทียมค่ะกระเทียมสดตัวช่วยในการป้องกันไข้หวัดมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีสารอะลิซินค่ะแต่ก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนดังนั้นนะคะก็แนะนำให้รับประทานกระเทียมสดอาจจะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งก็แนะนำให้รับประทานประมาณ 2-4 กลีบต่อวันค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้ไม่จำเป็นจะต้องกินมากเกินความพอดีนะคะการที่จะให้อาหารช่วยในเรื่องของการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็คือกินให้ครบกินให้หลากหลายแล้วก็กินให้เหมาะกับตนเองค่ะนอกจากโปรตีนดีๆผักผลไม้ที่หลากหลายอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายค่ะ ในช่วงของฝนตกค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องของเสื้อผ้าที่เปียกและความอับชื้นซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าในช่วงหน้าฝนลดแหล่งสะสมเชื้อโรคเชื้อราบนเสื้อผ้าเลี่ยงโรคผิวหนังจากเชื้อราเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เปียกหรืออับชื้นเรื่องใกล้ตัวที่เราหยิบมาคุยกันในช่วงนี้เสื้อผ้าที่ชื้นและถูกทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะในตะกร้าผ้าหรือบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทอาจทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคเชื้อราได้ดังนั้นนะคะดูแลเสื้อผ้าที่เปียกหรือเสื้อผ้าที่ชื้นตามความเหมาะสมลดเชื้อราบนเสื้อผ้าลดแหล่งสะสมเชื้อโรคค่ะเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับจากการเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรนำเสื้อผ้าที่เปียกไปแขวนไปผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปใส่ในตะกร้าผ้าค่ะหรือนำไปซักทันทีไม่ทิ้งไว้นานเพราะถ้าหากว่าเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าแล้วเรานำเสื้อผ้ามาสวมใส่ก็อาจจะเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราได้ค่ะอย่างเช่นโรคกรากเกลื่อนที่จะมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆเกิดอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้หรือว่าติดเชื้อได้สำหรับวิธีการจัดการกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราบนเสื้อผ้านะคะทางกรมอนามัยก็มีวิธีมาแนะนำกันค่ะวิธีที่1คือการซักตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน15นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะวิธีที่2ซักและแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อผสมน้ำยาซักผ้าขาว1ฟ้าต่อน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้ 10-15 นาทีหรือใช้น้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวงต่อน้ำ 1-2 ลิตรแช่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วซักตามปกติค่ะวิธีที่3ถ้าหากว่าหลังจากทำวิธีที่1หรือวิธีที่2ไปแล้วนำไปซักแล้วนะคะก็ให้นำไปตากแดดจัดหรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้งแล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสื้อค่ะการกำจัดเชื้อราหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะควรดูประเภทของเนื้อผ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากของเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าผ้าบางชนิดก็อาจจะไม่เหมาะกับความร้อนสูงหรือว่าไม่เหมาะกับสารทำความสะอาดบางประเภทด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสักครู่ค่ะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะเราก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวโดยเฉพาะข่าวเรื่องการปนเปื้อนโลหะหนักค่ะซึ่งกลุ่มควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและต้องระวังการรับสารปนเปื้อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงหน้าค่ะ

ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารทุกวันนี้เวลาที่เราเลือกซื้อผักผลไม้หรืออาหารนอกจากจะต้องดูว่าสดไหมราคาดีไหมหน้าตาน่ากินหรือเปล่าก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะคือเรื่องของแหล่งที่มาและความปลอดภัยกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาย้ำเตือนกรณีที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปลาหรือว่าพืชผักตามหลักการพิษวิทยาสารพิษค่ะจะก่อพิษต่อร่างกายตามปริมาณที่ได้รับนั่นคือการรับเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยก่อให้เกิดพิษน้อยรับเข้าสู่ร่างกายมากก็ก่อให้เกิดพิษมากหากรับเข้าไปในร่างกายน้อยนะคะร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้แต่ถ้าหากว่ารับเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องก็จะใช้เวลานานมากขึ้นในการที่ร่างกายจะขับออกแล้วก็เกิดเป็นการสะสมในร่างกายจนเกิดเป็นอาการพิษโลหะหนักได้ดังนั้นนะคะเรื่องของการรับประทานพืชผักผลไม้ก็แนะนำให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานรองรับถ้าหากสงสัยว่าได้รับโลหะหนักมากเกินไปไหมสามารถประเมินอาการตรวจหาโลหะหนักในร่างกายได้นอกจากนี้ค่ะก็สามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงค่ะควรตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินว่าสามารถปลูกพืชผักได้หรือไม่ระวังการใช้น้ำค่ะน้ำที่มีการปนเปื้อนมาใช้ในการรดพืชผักซึ่งสำหรับการปลูกพืชผักนะคะก็แนะนำว่าควรปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และถ้าหากพบว่าโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานค่ะควรทิ้งเหมือนว่าเป็นขยะอันตรายเลยนะคะไม่ควรนำไปกำจัดด้วยการนำไปเลี้ยงสัตว์หรือว่านำไปทำปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นการปนเปื้อนซ้ำและการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักต่อเนื่องก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงในภายหลังค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้ากินผักแต่ผักนะคะก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นต่อสุขภาพก็ได้แนะนำกันนะคะว่าให้รับประทานให้หลากหลายเลือกซื้อผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรองรับค่ะวันนี้นะคะรายการสาระสารพันนะคะกับแก้วภูมิรัตน์ก็ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะและรับประทานอาหารให้ครบถ้วนพักผ่อนให้เพียงพอกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
6: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2,900,000 คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คน

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักรนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงชะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ุดแรกโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่สองกำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่สามคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสิริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูเอิบประไพเพลงผสมส่วนของคุณสิริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

กือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์พุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีพุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แปะเจี๊ย
4: ะใต้โต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPSภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะจนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มีให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยาน

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทรอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูขินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีลวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่สองพ้อรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ ส.สุวรรณทัตเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมณ์และเพลงที่สามพ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ต่อไปจะเริ่มได้เสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองทองรัณฑมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

ก่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัตเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสัก5นาทีท่านผู้ฟังเราจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการกระบวนการที่เมื่อเราหลังจากตั้งสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตั้งสติกันซะก่อนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายก็ไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะหายใจนะเหมือนกับว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นจะหยิบของตรงนี้ไม่ได้เป็นการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายเหมือนการย่อยอาหารเหมือนอีกหลายๆอย่างในร่างกายของเราที่มันจะมีความอัตโนมัติอย่างนี้แต่ความที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างเนี้ยทำให้บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คราวนี้เราจะมาใส่ใจดูมันเหมือนกระพริบตานี่นะกระพริบตานี่เป็นอัตโนมัติเราจะใส่ใจว่าฉันจะกระพริบตรงนี้ฉันจะทำนี้ก็ได้หายใจนี่ก็เหมือนกันเป็นกระบวนการการอัตโนมัติแต่บางทีเราก็จะบังคับได้ว่ามันต้องหายใจแรงหายใจค่อยหายใจช้าหายใจเร็วบางทีเรามีส่วนที่จะบังคับได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งสังเกตดูตั้งการสังเกตไว้ที่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้จีหรือให้ห่างให้ร้อนหรือให้เย็นให้หายใจยังเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ให้มาสังเกตดูลมยังไงคือการสังเกตดูลมคือดูที่จุดสัมผัสนั่นเองทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังหรือว่าเกรงระหว่างคิ้วแต่ให้ปล่อยลายคอหลังอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับลมด้วยนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วยังไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยไม่ต้องบังคับบังคับความคิดก็ปวดหัวบังคับกายเกรงหลังตรงนั้นตรงนี้ก็ปวดกายตรงนั้นแต่แค่สังเกตเฉยๆสังเกตดูจ้องดูคำว่าสังเกตดูจ้องดูเพ่งดูไม่ได้บังคับแต่มีการจดจ่อให้จิตของเรามาจดจ่อสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งการสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตั้งการสังเกตดูเข้าดูออกสังเกตยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมแล้วการที่จิตมาระลึกถึงลมได้นี้นั้นเรียกว่าสติจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ลมอยู่แล้วถูกไหมคนละอย่างกันเป็นนามกับเป็นรูปสติก็ไม่ใช่ลมลมก็ไม่ใช่สติลมก็เป็นลมลมเป็นส่วนของกายสามอย่างนี้บางทีมันแยกกันลมหายใจก็หายใจไปจิตบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสติบางทีก็ไม่หายไม่มีมาหรือใช้วิธีการอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่นี้ให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันจิตมาระลึกถึงลมสติอยู่ตรงนั้นจิตไม่ระลึกถึงลมสติไม่อยู่จิตก็ไม่ได้อยู่กับลมแต่พอจิตมันอยู่กับลมเมื่อไหร่อ้าวสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันทันทีจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันทันทีจิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติสติก็อยู่กับจิตสติก็อยู่กับลมจิตก็อยู่กับสติจิตก็อยู่กับลมลมหายใจนั้นก็มีสติลมหายใจนั้นก็มีจิตอยู่ด้วยกันเหมือนเก้าอี้สามขานี่นะมันจะตั้งอยู่ได้ถ้าสองขามันตั้งอยู่ยากมันจะล้มได้ง่ายสามขาตั้งอยู่ได้มั่นคงได้พอเราจิตให้มีความตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วดูฟังมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเสียงของข้าพเจ้าเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ความคิดของท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในหัวเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมันผ่านมานี่เราไม่ต้องบังคับนะว่ามันจะมาหรือจะไม่มาจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ว่าเราไม่ลืมลมสังเกตอยู่กับลมเฉยๆไม่ลืมไปตามสิ่งข้างนอกเหล่านั้นคือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปตามความคิดไม่เผลอไปตามเสียงเพราะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับลมมีสติอยู่กับลมเนี่ยความเพลินจะอ่อนกำลังลงทันทีความที่จิตเรามันจะเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะมีแนวโน้มในการที่ลดลงเพลินน้อยลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ไปนะแต่มันมีกำลังมากแต่เจ้าความคิดนั้นเรื่องที่กังวลนั้นเสียงนั้นมีพลังมากบางทีมันก็เผลอได้เหมือนกันเพราะสติยังมีกำลังน้อยเราจะให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นได้จดจ่อเข้าไปตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเหมือนกันนะแต่ความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงได้ให้ลมฟังรักษาสตินี้ตั้งไว้ให้ดีรักษาสติที่เราดูจากลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีสติที่เราตั้งไว้นี้จะทำเป็นผลให้เกิดสมาธิต่อไปได้ท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการทำจิตให้สงบนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตุวันพุธในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้ตื่นเข้าใจได้ง่ายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นระวังก็เรียกว่าเป็นแม่บทบทแห่งธรรมนั่นเองที่แจกแจงไว้เป็นข้อบ้างแจกแจงไว้ให้เห็นตัวอย่างของการนำไปใช้งานบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้เราจะนำหัวข้อธรรมะเหล่านั้นมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแจกแจงออกให้แตกฉานแต่จะทำอย่างนั้นได้จิตต้องเป็นสมาธิจึงฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสัก5นาที10นาทีเราก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนี่คือช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นเป็นอย่างนี้หัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือการที่จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเวลาที่เราฝึกสมาธิด้วยการตั้งสติขึ้นไม่ว่าอย่างเช่นวันนี้เราฝึกการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือวันอื่นๆบางทีข้าพเจ้าก็พาให้ท่านผู้ฟังฝึกทำในเรื่องของการเจริญพุทธานุสติบ้างบางทีก็เจริญพรหมวิหารสี่บ้างบางทีก็เจริญกายคตาสติบ้างบางทีก็มาเรื่องจาคานุสติสีลานุสติอนุสติแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดผลคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งยังรวมถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าเราจะตัดสินใจไปในทางไหนถึงจะดีหรือว่าคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ยังได้หรือสูงสุดเลยก็คือมาละกิเลสละอาสวะทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเพื่อความหลุดพ้นไปจะใช้ได้หลายอย่างหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเราจะมาเป็นสมาธิเนี่ยเราตั้งสติขึ้นเนี่ยกระบวนการการทำงานตรงเนี้ยมันมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราไม่ได้แจกแจงออกบางทีท่านผู้ฟัง

ที่ไหนอะไรไงไม่ได้พูดถึงอ่ะพูดถึงหัวข้อธรรมานตรงนี้ชัดๆเท่านั้นในทุกปิฎกมีเรื่องนี้ลำดับขั้นตรงนี้หมดเลยหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังคือพอเราตั้งสติขึ้นใช่ไหมจิตเรามันคิดนั่นนี่โน่นเอาบางทีฟุ้งซ่านบ้างง่วงนอนเบื่ออะไรต่างๆบ้างเอาตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นทำไมอ่ะโอ้มันก็จะได้ระงับนิวรณ์จิตเป็นสมาธิไงเออจะทำไงนะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละท่านฟังปราโมทย์ก่อนเลยเมื่อเราตั้งสติขึ้นแล้วนิวรณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมเราตั้งขึ้นปุ๊บภูมินิวรณ์ต่างๆจะระงับไปเบาบางไปจางคลายลงไปการจางคลายไประงับไปเบาบางไปของพวกนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์คืออะไรท่านเอานิวรณ์คือเครื่องกั้นไงเครื่องขวางเครื่องกั้นจากจุดที่เราดูลมหายใจบ้างจากจุดที่เรามานึกพุทโธบ้างจากจุดที่เราตั้งสติไว้พิจารณากายแล้วจิตมันจะไปเป็นสมาธินะจากจุดที่เราจะฉันอยากจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดนะไปจนถึงสมาธิให้เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยนิวรณ์มันขวางเอาไว้นิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องข้องให้เราไปไม่ถึงเอาทำยังไงใช้สติอย่างดีว่าพอใช้สติแล้วแล้วจิตไปไงนะขั้นแรกจะเกิดปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วจะมีปีติพอมีปีติแล้วจะมีปัสสัทธิคือความสงบระงับพอมีปัสสัทธิแล้วจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเกิดสมาธินั่นเอง1 2 3 4 5โอเคนะจากจุดที่สติไปเป็นสมาธิจะผ่าน5ขั้นตอนนี้เรามาดูไปในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังวันนี้สติตั้งไว้ในขณะที่อะไรซึมเศร้าง่วงนอนคิดฟุ้งซ่านปวดเมื่อยบ้าบอนั่นนี่โน่นไม่เป็นนั่นจะทำอะไรโอ้อุปสรรคทุกอย่างเครื่องขวางเครื่องข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้สตินี่ก็คือจะตรงข้ามกับเพลินดูฟังถ้าเพลินก็คือไม่มีสติเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความเบื่อเพลินไปตามความหิวเพลินไปตามความขี้เกียจเพลินไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีพลังยิ่งเพลินไปในเรื่องใดมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลินไปทำไงเครื่องมือพระพุทธเจ้าให้ไว้นั่นคือตั้งสติพอตั้งสติแล้วมันไม่ใช่หายเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่บอกพัวโอ้โหจิตฉันวับวับขึ้นแล้วก็วุบวับลงทุกอย่างแจ่มใสแจ่มมาให้ไม่ไม่สติคือแค่ไม่เพลินไปเท่านั้นเองไม่เพลินไปไม่เพลินไปตามความง่วงอย่างที่ว่าไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านอย่างที่ว่ามีอยู่กลัวก็ยังมีอยู่ง่วงก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มีสตินะรู้ว่ามันมีอยู่เพลินไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลยังมีอยู่แตกต่างกันอย่างมากกับการที่อกุศลยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เพลินไปการไม่เพลินนี่คือมีสติต่างกันยังไงท่านก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันยังโกรธอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมยังง่วงอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังเซ็งยังซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าพลังของสิ่งนั้นมันจะเริ่มลดลงพลังของความง่วงพลังของความฟุ้งซ่านพลังของความซึมเศร้าพลังของเรื่องความคิดไปในทางกามพอเราตั้งสติว่าเอ้ยมันมีอยู่นะนี่นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนี่นะแค่นี้แหละท่านฟังเรามีสติแล้วใช่ไหมไอ้สิ่งอกุศลเหล่านี้มันมีอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยมีอยู่นะกับการที่เราเพลินไปนะเพลินไปนี่คือเราแบบเต็มที่เลยไงอยู่ไปในนั้นเลยจิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังไงแต่พอเราหยุดกึกนิดหนึ่งสังเกตดูเฉยมันมีอยู่นะสิ่งนี้ในใจเรานี่แค่นี้แหละท่านผู้ฟังพลังของมันจะเริ่มลดลงทำไมเราก็เราไม่ตรึกไปตามสิ่งนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก่อนกำลังถูกไหมพอเราตั้งสติขึ้นปุ๊บสิ่งนั้นมันก็เริ่มอ่อนกำลังแต่มันยังไม่หมดไปมันยังอยู่
สิ่งที่เป็นอกุศ

นต่างๆเหล่านั้นยังอยู่ยังไม่หมดไปแต่เอนโทรฟีของมันลดลงพลังในการที่มันจะคืบคลานต่อไปพัฒนาต่อไปมันเริ่มลดลงจากการที่แค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นภูมิกระบวนการตรงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีกระบวนการการที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลธรรมแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นกระบวนการที่เครื่องขวางเครื่องคล้องจะต้องถูกงัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจะเริ่มเกิดขึ้นทันที5ขั้นตอนท่านผู้ฟังข้อที่1หลังจากเราเริ่มตั้งสติขึ้นแล้วหัวข้อข้าพเจ้าเปิดไว้จะมีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิใช่ไหมทำงานยังไงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นปึ้งเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีนี่นะไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความง่วงซึมความขี้เกียจความซึมเศร้าการโทษสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไอ้พวกนี้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ดีนี่นะกูรู้ได้ไงเขาก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยเออก็จะรู้ว่ามันดีมันก็ทำไปเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันไหนมันเปลี่ยนไปเราก็พาไปละเขาดึงไปไหนเราก็ไปละเขาว่าไงเราก็ว่าตามละแต่พอเราเริ่มตั้งสติขึ้นว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีนะความที่เราเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยยังละไม่ได้เลยนี่ยังง่วงอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะไอ้ความเข้าใจนี้เป็นโยนิโสมนสิการนะตั้มหวังเป็นการไตร่ตรองโดยแยบคายแยบคายสิเพราะเราแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลคือข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่จะมองฉาบฉวยผิวเผินเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสุขเวทนามันก็ดีสิแม้แต่ว่าถ้าสุขเวทนาแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกามอ่ะฉันนอนทั้งวันขี้เกียจทั้งวันแล้วมันก็มีความสุขดีอ่ะมันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลหรือเราจะมองว่าเอ้ยการทำความเพียรโอ้โหร่างกายได้รับความลำบากความทุกข์ว่าเป็นทุกขเวทนามันก็ไม่ดีสิผมจะไม่ดีได้ไงการทำความเพียรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้ลำบากมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดนั้นแต่จะมาใช้คำพูดว่ากุศลหรืออกุศลเราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลความรู้ความเข้าใจการแยกแยะตรงนี้ได้นี่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วทันทีอยู่ในจิตของเรามันก็เกิดจากตรงไหนนะสติเราตั้งขึ้นไงพอสติเราตั้งขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่องทางใจสังเกตแล้วขั้นตอนแรกโยนิโสมนสิการเกิดแล้วพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะมีความปราโมทย์ตามมาปราโมทย์คืออะไรท่านผู้ฟังก็คือความชื่นบานการร่าเริงแจ่มใสความที่จิตมันจะแบบเริ่มที่จะมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนเป็นจุดขาวน้อยๆบนกระดาษสีดำทั้งหมดหรือจะมาถ้าเสื้อสีขาวมีจุดแดงๆนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมหรือถ้าเสื้อผ้าสีดำแล้วมีจุดขาวๆนิดหนึ่งเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะถ้าจิตเราเศร้าหมองอะไรไปหมดทุกอย่างเลยกลุ่มใจเครียดเออพอตั้งสติขึ้นใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ละเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตั้งสติขึ้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยความเครียดมันไม่ดีนะแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเราเริ่มรู้ว่าไอ้ความเครียดนี่มันไม่ดีนะปราโมทย์น้อยหนึ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเอ้าก็เพราะว่าพอกำลังของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงไงกำลังของสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงจากอะไรนะสติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราเห็นโทษของมันนะเป็นโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะกำลังมันลดลงทันทีกำลังมันลดลงเนี่ยถ้าเราจะเห็นมันก็เห็นแต่ดำๆไปหมดมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะมันมีอำนาจอยู่ใช่ป่ะแล้วความดีมันเกิดตรงไหนนิดนึงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังนิดนึงตรงสติที่เราตั้งขึ้นปึ้งปราโมทย์จะเกิดขึ้นน้อยหนึ่งทันทีจะมีช่องที่ให้จิตอย่างน้อยมีที่พึ่งได้
มีที่อยู่ได้มีที่จับได้เป็นที่เกาะได้ตรงนี้เอ้ยมันยังมีทางออกอื่นนะตรงนี้แหละความชื่นบานร่าเริงความสดใสที่มันจะเริ่มแย้มออกมามันจะเกิดจากตรงนี้สติแล้วเป็นโยนิโสมนสิการแล้วจึงจะเกิดปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ในที่นี้คือจุดเล็กๆที่จะเริ่มพัฒนาต่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้สมาธิที่มีพลังอำนาจมากจะเกิดจากปราโมทย์น้อยๆตรงนี้แหละที่เราแค่ตั้งสติขึ้นตรงนี้แหละนี่คือขั้นที่หนึ่งจริงๆถ้าเราจะนับมันก็หลังจากโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็ถ้าโยนนับโยนิโสมนสิการเป็นหนึ่งไงปราโมทย์นี่มันก็เป็นสองแหละหรือถ้านับสติเป็นหนึ่งปราโมทย์นี่ก็เป็นสามถูกไหมแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้านับหนึ่งเพราะอะไรนึกบ้างเพราะว่ามันเป็นปราโมทย์ชนิดที่ไม่เหมือนกับปราโมทย์คือถ้าเรามีสติมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วมันที่มันจะเกิดปราโมทย์อีกแบบหนึ่งได้ท่านฟังลองจินตนาการตามอยู่สมมติว่าถ้าเรานึกว่าเราจะไปซื้อหวยอย่างเงี้ยนะฮะสมมตินั่นนี่คือเหตุการณ์สมมติเราจะไปซื้อหวยแล้วฉันก็ซื้อหวยแล้วด้วยบางคนก็จะหวยกับลอตเตอรี่มันก็เหมือนกันแต่บางคนบอกไม่เหมือนกันนะลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่หวยก็หวยหวยบนดินหวยใต้ดินเอามีเยอะเอาทีนี้ฉันจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียงเบอร์กันนะซื้อมาเสร็จแล้วคราวนี้ฝันหวานเลยท่านฟังฝันเลยว่าโอ้โหจะฉันได้เต็มๆใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้เท่านี้แล้วก็เก็บไว้เท่านี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้เท่านี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะจะว่าแล้วมันเป็นการมนสิการเป็นการคิดถูกป่ะคุณตั้งสติอะสติระลึกถึงการที่ฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็คิดต่อไปว่าเดี๋ยวหวยฉันจะทำอย่างนี้มันมีปราโมทย์มีปีตินะแต่เป็นปีติเป็นปราโมทย์ที่อาศัยอามิตรเนี่ยท่านฟังอาศัยเรื่องทางกามอาศัยความฟุ้งซ่านอาศัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กามไงกามให้ความสุขได้นะความโกรธก็ให้ความสุขได้สมมติเราโกรธคนนี้แล้วเขาเกิดแบบได้ไม่ดีตามที่เราคิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความโกรธเออฉันคิดเรื่องฉันจะถูกหวยฉันจะถูกมีเงินฟรีๆได้มายังไงไม่รู้ได้มาเสร็จปุ๊บโอ้ฉันก็จะไปใช้นั่นจ่ายนี่เก็บเท่านั้นซื้ออันนี้เออนี่มันความคิดเหล่านี้เป็นการมนสิการแล้วแต่มันไม่ใช่โยนิโสมนสิการเป็นการทำใจโดยไม่หยาบคายสติที่ตั้งไว้ตรงนั้นคือมิจฉาสติไงมิจฉาสติก็ทำให้เกิดการทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตรเป็นกามอย่าไปทางนั้นให้ไปทางสัมมาสติมิจฉาสติก็มีนะท่านฟังสัมมาสติก็มีถูกไหมก็ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาสติการทำในใจโดยไม่แยบคายมันก็ตามมาปราโมทย์ปีติก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นปราโมทย์ปีติชนิดที่เป็นอกุศลเป็นกามเดี๋ยวอย่าไปทางนั้นตั้งสัมมาสติขึ้นมาเสร็จแล้วนึกถึงอะไรได้บ้างก็ฝึกมาลมหายใจบ้างก็คืออานาปานสตินั่นแหละแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอพุทธานุสติเป็นต้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะนี่อกุศลนะเนี่ยนะจะเริ่มแยกแยะได้นั่นคือเป็นโยนิโสมนสิการละจึงเริ่มนับจงจุดที่เป็นปราโมทย์ตรงนี้แหละเพราะเป็นฝั่งที่เป็นกุศลปราโมทย์ที่เป็นกุศลตรงนี้จึงเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ขาวๆน้อยๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในสีดำทั้งหมดเป็นความชื่นบานเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความชื่นบานให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นตามต่อมาได้เออใช่มันเป็นทางที่ดีมันเป็นกุศลสิ่งเดินๆต่างๆที่เป็นอกุศลไม่ดีพอเราตั้งสติแล้วเฮ้ยสิ่งนั้นไม่ดีนะเนี่ยความดีจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีจุดตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วน้อยเดียวไม่ต้องเอามากให้นิดเดียวจากการหลังจากที่อยู่ในโสมนัสสิกาแล้ว
พอมีความปราโมทย์แล้วเราตั้งสติไว้ตรงนี้นะต่อนะสตินี่ไม่หายไปเลยนะท่านฟังนะต่อไปเลยพอเราตั้งสติไว้อยู่ตรงปราโมทย์ปราโมทย์เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมามันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมามันจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นเป็นอะไรเป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความปลื้มใจสิ่งนี้เรียกว่าปีติปราโมทย์จะมาเป็นปีติได้ยังไงก็อยู่ที่ว่าเราให้กำลังกับมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติก็ไม่เกิดปราโมทย์นำซ้ำก็ยังจะหายไปด้วยก็จะเอาสองชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคนนะคนชื่อปราโมทย์เนี่ยโอ้เยอะแยะเลยท่านฟังถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนก็เปิดตามสูตรหน้าเหลืองเนี่ยโอ้เยอะเลยคนชื่อปีติก็เยอะด้วยเอามันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนไงใช่ไหมล่ะเอาปราโมทย์ต่อมาปีติถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติตามต่อมาเกิดไม่ได้ปีติก็จึงเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าของปราโมทย์นั่นเองปราโมทย์เป็นเวอร์ชันนิดๆหน่อยๆตามที่ว่าสติเรามีกำลังมากเท่าไหร่โยนิโสเรามีกำลังมากเท่าไหร่น้อยนึงอ่ะมันก็เกิดเป็นปราโมทย์เรามีใส่สติลงไปเข้าไปอีกตรงปราโมทย์มีกำลังมากขึ้นก็เป็นปีติขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสนะจะพูดงี้ว่าปราโมทย์กับปีติข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้ท่านฟังได้เห็นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสจะถูกหวยแต่คุณยังไม่ถูกหวยนะคุณมีโอกาสนี่คือตัวอย่างที่จะให้ท่านฟังเห็นได้ชัดเจนนะว่าสมมติคุณตั้งสติไว้เป็นมิจฉาสติในการที่จะซื้อหวยอย่างเงี้ยนะแล้วได้เลขมาเด็ดๆเลยโอ้โหนี่จากกระถางธูปของเจ้าพ่อแห่งต้นมะม่วงอ่ะสมมตินะได้เลขเด็ดๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วด้วยนะหรือลอตเตอรี่นี่ได้เบอร์เด็ดๆมาแล้วจากแผงนี้นี่โอ้โหสถิตินี่เขาว่ามาแล้วว่ามีคนถูกจากแอปนี้สถานที่นี้แผงนี้ล่ะไอ้ความหวังที่ว่ามันจะถูกขึ้นมานี่เราจะได้เงินยังไม่ได้นะยังไม่ได้ความหวังเนี่ยถ้าจะเปรียบมันคือปราโมทย์นั่นแหละแล้วพอได้แล้วเนี่ยมันปีติไงกลับมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่เป็นมิจฉาสติทีนี้เรามานึกถึงสัมมาสติใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสียละเฮ้ยมันมีทางออกอยู่นะไอการที่เรานึกเกี่ยวว่ามันมีทางออกอยู่นะแต่กูยังไม่ได้นะนั่นปราโมทย์หวังนั่นคือปราโมทย์เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นู้นเหมือนมืดอยู่อะไปเห็นแสงสว่างนิดนึงลำไรนู้นอะไรมันเริ่มมีความหวังขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของปราโมทย์พอเราใส่กำลังมันมากขึ้นเฮ้ยทางมีอยู่นี่นาเออใช่นึกได้เอใจขึ้นนั่นแหละคือสติใช่ไหมเสร็จแล้วใส่กำลังลงไปเออเห็นช่องทางเริ่มชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเต็มที่ปราโมทย์เกิดทันทีมีปราโมทย์เกิดแล้วมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นคือปีติเป็นความปลื้มใจแต่ปีติก็จะมีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะว่ามีลักษณะ5อย่างอันนี้คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคที่ว่าจะมีปีติแบบชั่วขณะแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบให้เราเห็นนิดนึงเรียกว่าคณิกาปีติหรือปีติที่เป็นเล็กน้อยเป็นลักษณะให้แบบมีขนลุกสู้มีน้ำตาไหลหรือปีติที่เป็นลักษณะเป็นโอกันติกาปีติคือเป็นคลื่นเป็นละลอกเป็นละลอกมาหรือปีติแบบโลดโผนขึ้นปีติแบบซาบซ่านขึ้นอุเพงคาปีติพรณาปีติมีปีติ5อย่างทีนี้ปีตินิดหน่อยก็คือชื่อว่าเป็นปีติเรียกว่าคณิกาปีติก็มันมีอาการทางกายอยู่บ้างลักษณะอาการที่เกิดขึ้นทางกายก็คือมันก็หยาบกว่าทางใจมีผลเกิดขึ้นทางกายปราโมทย์เป็นความเกิดขึ้นทางใจมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จึงเป็นกำลังเกิดขึ้นทางกายปีติเกิดขึ้นนั่นเองปีติเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็โผล่มีผลออกมาทางกายน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ตามให้เกิดความซาบซ่านขึ้นระหว่างในท่ามกลางอกบ้างบางคนเป็นที่ศีรษะบางคนเป็นทั้งตัวบางคนเป็นบางจุดบางที่แตกต่างกันไปนั่นคือประการที่สองมีปราโมท
แล้วก็มีปีติพอมีปีติแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราใส่สติลงไปอีกเราตั้งสติไว้สติไม่หนีหายไปไหนกำลังของสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปีตินั้นก็จะมีความระงับลงระงับลงระงับลงในที่นี้คือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะเบาบางลงก็จะเกิดเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบระงับความสงบระงับความแบบว่าชิวชิวสบายสบายอย่างเช่นว่าถ้าคนอยู่ในที่ร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนมาเข้ามาในห้องแอร์เนี่ยเราก็เปิดพัดลมด้วยโอ้ลมเย็นฟู่เลยโอ้สบายสบายแต่พออยู่ไปสักพักเนี่ยหนาวแอร์หนาวแอร์เบาแอร์นิดหนึ่งคือแอร์เขาก็เท่าเดิมมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอกเอ๊ะทำไมเรารู้สึกหนาวขึ้นเพราะร่างกายของเรามันปรับสภาวะลงแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันลดลงแล้วพอมันลดลงแล้วอุณหภูมิต่างๆมันก็เลยดูเหมือนเย็นขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะต้องเป่าให้มันแรงเหมือนเดิมมันไม่จำเป็นแล้วมันระงับลงได้เช่นเดียวกันตบวะที่ว่าพอเรามีปีติชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบในกายแล้วไอ้ความปีตินั้นนั่นน่ะจะว่าแล้วมันคือหยาบแล้วแต่หยาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หยาบกว่าหยาบกว่าอะไรมันมีความสุขที่ละเอียดลงไปอีกนั่นคือความสงบระงับนี่คือในยะที่หนึ่งว่าจิตมันจะต้องละเอียดลงระงับลงจึงเรียกว่าเป็นความสงบระงับหรือมองในยะที่สองดังกล่าวมาปัสสัทธิมีสองในยะเป็นความสงบที่ไม่ได้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นเวลาที่เราจะมีความสุขความสบายใจความดีใจบางทีใช้อาหารเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้เสียงดนตรีคนพูดดีๆกับเราเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้นโยบายทางการเมืองแจกเงินสิมีโปรโมชั่นนี้สิเป็นเครื่องล่อได้ให้เขามีความสุขให้เขามีปีติใช่ไหมแต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคืออาศัยเครื่องล่อแม้แต่ความฝันของเราในการที่เราจะถูกหวยถูกเบอร์มันก็ยังก็อาศัยความคิดเหล่านั้นเป็นเครื่องล่ออันนี้ก็เรียกว่าปีติที่เป็นอามิตรยังมีเครื่องล่ออยู่แต่ในยะที่สองของปัสสัทธินั่นก็คือว่าคุณไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องล่อไงมันจะมีความสงบระงับจากการที่ต้องเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิรามิตรเป็นไม่ต้องใช้อามิตรไม่ต้องใช้เครื่องล่อซึ่งอย่างที่ว่านะว่าพอใช้เครื่องล่อปุ๊บจิตมันจะไม่ปัสสัทธิได้เลยมันก็จะถูกล่อต่อไปแล้วก็ล่อต่อไปไม่ก็เรื่องนี้แล้วก็นโยบายใหม่นั้นแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องโน้นมันจะไม่มีการที่จะสงบลงได้แต่พอเราไม่ใช้เครื่องล่อใช่ไหมนิรามิตอะนิรามิตแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องที่พึ่งเป็นเครื่องที่จะไปจับเอาไปยึดถือเอาพอเป็นงี้จิตสงบเนี่ยจิตจะระงับลงความที่จิตระงับลงเนี่ยเรียกว่าปัสสัทธิความที่จิตระงับลงระงับลงเมื่อไหร่ปีติมันก็หายไปด้วยตรงนี้เนี่ยแต่บอกว่าสติเราไม่ตั้งมั่นพอหรือโยนิโสมนสิการไม่รอบคอบหรือไม่ก็ไม่ได้มาศึกษาใน5ขั้นตอนนี้ไอ้5ขั้นตอนนี้ที่พูดถึงอยู่เนี่ยก็เรียกธรรมะสมาธินะท่านฟังธรรมะสมาธิ5ประการคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิหัวข้อในวันนี้นะข้าพเจ้าลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันคือเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการในนี้เรียกประการที่3เรื่องของปัสสัทธิคือความสงบระงับมี2นัยยะคือนัยยะที่ปีติหยาบไปแล้วจิตเราจึงระงับลงกับนัยยะที่จิตเราไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกมันจึงระงับลงแล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าการอยู่ในสวนมัสิการแทนทำความเข้าใจไม่ได้มาทำความเข้าใจในธรรมะสมาธิ5ประการนี้ก็เลยจะทำให้เข้าใจไปว่าอ้าวปีติหายไปไหนปีติหายไปไหนก็เลยคิดว่าแบบฉันแย่แล้วฉันเสื่อมแล้วไม่ใช่นะท่านฟังปีติตอนแรกไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นอ้าวดีมีสิทำไมยังไม่ดีอ้าวแล้วมันหายไปอ๋องั้นฉันกลับไปทางเก่าเหรอไม่ใช่คุณปีติลดลงมันดันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะมันประหลาดเหมือนกันนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องมันคือน่าอัศจรรย์ใจตรงที่ว่า
ปีติมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อก่อนไม่มีต้องใช้พลังของปีติเกิดขึ้นแล้วไอ้นิวรณ์ต่างๆหายไปทีนี้พอปีติหายไปไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีตรงที่ว่ากายเราเนี่ยท่านฟังมันจะผ่อนคลายมันจะมีความสงบระงับลงมีความผ่อนคลายต้องเย็นกายสิถ้าปีติถูกต้องแล้วต้องมีปัสสติตามต่อมากำลังของปีติถ้ามีนะถูกต้องนะทั่วตัวนะปัสสติความสงบระงับมันก็จะตามต่อมาได้เลยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์จากที่อยู่ข้างนอกอากาศร้อนสุดๆเลยเขาก็เปิดแอร์เนี่ย25องศาเปิดพัดลมให้ด้วยแต่พอร่างกายเรามันคลายความร้อนออกไปแล้วความร้อนออกไปแล้วไอ้ความที่แบบซับซ่านที่แบบโดนแอร์วู้ดีดีดีมันโหโดนงี้ไม่ไหวละหนาวเกินไปต้องเบาแอร์ลงนิดหนึ่งความรู้สึกของร่างกายที่มันเย็นลงแล้วนี่แหละตำหวังมันคือปัสสติเป็นอาการที่ต้องให้ปีติมันสงบระงับลงปีติระงับลงไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ระงับไปฝั่งนู้นไม่ดีนะจากตอนนี้มีนิวรณ์อยู่แต่พอนิวรณ์หายไปแล้วด้วยอำนาจของปีติปึ้งเนี่ยกายต้องระงับเพราะเป็นลักษณะที่ให้จิตนั้นลีลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัสสติความสงบระงับความเย็นกายความที่ผ่อนคลายมันจึงมีสองนัยยะอย่างนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปีติแล้วเมื่อเรามีความผ่อนคลายทางกายมันจะมีความสุขคำว่าความสุขนั้นหมายถึงความรื่นเริงใจความที่จิตนั้นมีความสุขจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหรือเป็นความสุขที่เป็นกุศลจริงๆกระบวนการทั้งหมดในหวังก็เรียกว่าเป็นความสุขอยู่แล้วนะจากการที่เราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นให้เกิดปีติสุขที่เกิดจากปีติในที่นี้ก็ยังหยาบอยู่ทีนี้พอปีติระงับไปเหลือแต่สุขสุขที่เป็นสุขเองไม่ได้มีปีติในตัวฝังมันจะมีส่วนของอุเบกขาอยู่ด้วยแน่นอนมันจะมีการวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแต่จะเห็นชัดเจนก็อย่างคำว่าสิ่งแวดล้อมอากาศร้อนเพื่อนบ้านการจราจรสิ่งที่มากระทบนี่แล้วจะทำให้เราสุขไปตามทุกไปตามมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เรามีปีติแล้วไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกแล้วเป็นปีตินิรามิตใช่ไหมแล้วก็จิตเราสงบระงับลงปัสสัทธิแล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการให้เกิดความสุขละให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นในภายในความสุขแบบนี้มีส่วนของอุเบกขาคือการวางเฉยจากอารมณ์ในภายนอกเกิดขึ้นแน่นอนพอมีสุขที่เป็นแบบนี้นี่เป็นขั้นตอนที่4ตั้งแต่ฝั่งอาจจะเคยสังเกตเห็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการงานอะไรดีไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชาติตระกูลอะไรที่มันสูงสักแต่ว่าเขาแฮปปี้อยู่นะแฮปปี้เรื่องง่ายมีเสื้อผ้าใส่มีหลังคาคุ้มหัวฝนตกก็ยังมีร่มให้ใช้หรือว่าถ้าไม่มีร่มให้ใช้เขายังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังมีอวัยวะครบหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะไม่ครบแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความที่คุณมีความสุขได้ง่ายๆนี่แหละทุกฝั่งมันคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นปีติละไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกละนี่เป็นความสุขใจจริงๆความสุขตรงนี้เป็นเวทนาแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาในใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสหมายถึงสุขเวทนาในใจท่านฟังถ้าเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาโดยจริงๆแล้วคำนี้ก็จะหมายถึงทางกายก็ได้ทางใจก็ได้อยู่ที่ว่าบริบทเอาไปใช้งานยังไงแต่ถ้าหมายเอาสุขเวทนาทางใจอย่างเดียวจะมีคำหนึ่งที่อธิบายในข้อนี้ได้คือคำว่าโสมนัส
โสมนัสคือความสุขใจในที่นี้หมายเจาะจงเอาที่เป็นกุศลเป็นนิรามิตเพราะว่าโสมนัสที่อาศัยเย่าเรือนก็มีไงยังอาศัยนึ่งโดยการนึ่งโดยอะไรอยู่แต่อย่างคนที่นึกว่าตัวเองจะถูกหวยเนี่ยโอ้มีโสมนัสแน่นอนมีความสุขใจเลยล่ะฝันหวานไปซื้อนั่นจ่ายนี่เก็บเท่านี้ให้คนนั้นอย่างนี้พอนั่นเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นทางที่เป็นอกุศลพออย่าไปทางนั้นให้จิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแล้วมีปีติแล้วมีปัสสัทธิแล้วเกิดความสุขเป็นโสมนัสขึ้นในใจอยู่ให้ได้แบบนี้คำว่าอยู่ให้ได้แบบนี้คือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นวิหารติเป็นเครื่องอยู่ประคับประคองให้เป็นกอบเป็นกำให้เป็นจุดที่เราจะอิงอาศัยได้อ้างถึงได้เข้าหาได้ตั้งจิตเราอยู่ได้ความที่เราจะตั้งจิตเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เป็นเครื่องอยู่ได้เป็นวิหารติได้ลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นผลของ4ขั้นตอนก่อนนั่นเองเป็นผลของความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแล้วสุขโสมนัสนี่ก็เป็นผลของปัสสัทธิคือความสงบระงับที่เกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นผลของปีติความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของปราโมทย์คือความที่เริ่มเห็นโอกาสความที่ชื่นบานเริ่มร่าเริงแจ่มใสเป็นโอกาสที่เราเห็นได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาปราโมทย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาจากการที่เรามีการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็เป็นผลของการที่เราตั้งสติขึ้นให้ดีสติเรามีการตั้งขึ้นดีแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจพึ่งต้นพึ่งธรรมก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิธรรมะ5ประการนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิที่เราจะมีการพัฒนาได้ระวังเป็นโอกาสในการที่จะให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธินั่นเองตรงนี้สติเปลี่ยนแปลงจิตของเราจากที่ยังกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันจะดีจะเป็นกุศลกลัวในการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ไม่พอใจคนนั้นเป็นอกุศลอยู่ในใจใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูไม่แน่ใจอะไรใช่ไหมไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูพอตั้งสติขึ้นดูปุ๊บปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจะเริ่มพัฒนาขึ้นจะมาตามเส้นทางนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นจะค่อยจางคลายไปปราโมทย์หมายถึงโอกาสที่เราเริ่มเห็นได้ละว่าทางออกมันมีอยู่นะนั่นเป็นโอกาสเป็นความจะเริ่มจุดให้จิตมีความร่าเริงแจ่มใสพอเราจ่อเข้าไปพัฒนาขึ้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนั่นคือปีติตั้งสติขึ้นไปอีกไม่เพลิดเพลินไปตามสิ่งอื่นจิตเราไม่ได้พึ่งอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นแล้วมันก็ระงับลงเป็นปัสสัทธิตัวปีติก็ระงับลงด้วยเป็นปัสสัทธิเกิดขึ้นก็มีความสุขมีสมาธิตามมาอย่างที่ว่านั่นเองธรรมะสมาธิ5ประการนี้ท่านฟังมันก็ต้องอาศัยจุดที่จะสนับสนุนกันมาถึงอยากจะพูดถึงไอ้ตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้นะโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายมีหลายแนวมากเลยวันนี้จะยก1ในแนววิธีการกระบวนการที่ได้ทำไว้โดยท่านพระอนุรุทธะซึ่งจะมีผลในการช่วยให้ธรรมสมาธิ5ประการเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการใคร่ครวญโดยแยบคายของท่านพระอนุรุทธะมีหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการ
วิตกแปลว่าความตริตรึกก็คิดนั่นแหละคิดมันก็คือใคร่ครวญนั่นแหละก็คือการทำในใจนั่นแหละมนสิการไงการทำในใจตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกได้เลยว่าเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดนึกนั่นเองท่านตริตรึกคิดนึกไตรตรองมนสิการทำในใจแยบคายอย่างนี้คือธรรมะคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสวากขาธรรมเนี่ยสำหรับผู้มักน้อยไม่ใช่สำหรับผู้มักมาก 2. ธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สันโดษไม่ใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สงัดหลีกเร้นไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะยินดีในการคลุกคลีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำหรับบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ผู้เกียจคร้านสำหรับคนที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่มีสติลืมหลงสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นสมาธิไม่ใช่ไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่มีปัญญาซามสำหรับคนที่ยินดีในธรรมเครื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่จะไปยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าท่านคิดอย่างนี้นะ8ประการก็เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8อย่างใช้8อย่างนี้มาเป็นแนวในการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายได้แล้วมันจะทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้ไงท่านฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะเก็ตเลยมันจะไม่ได้ได้ไงทำให้จากคนมักมากกลายเป็นมักน้อยได้ทำให้จากคนที่ไม่สันโดษเป็นคนสันโดษได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำให้จากคนที่เกียจคร้านมาเป็นคนขยันได้ทำให้จากคนที่มีสติลืมหลงมาเป็นคนที่มีสติได้ทำให้จากคนที่จิตไม่ตั้งมั่นมาเป็นจิตตั้งมั่นได้ทำให้จากคนที่มีปัญญาซามมาเป็นมีปัญญาได้ทำให้จากคนที่ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้ากลายมาเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรวดเร็วก้าวหน้าได้เอ้าก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ดิโอ้โถมันจะไม่ดีได้ไงมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไงมันจะไม่เห็นโอกาสได้ไงมันจะไม่มีปราโมทย์มันจะไม่มีความร่าเริงสดใสได้ไงว่าขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งเอ้าฉันจะเปลี่ยนจากคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายกังวลใจขี้กลัวนั่นนี่มาเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นร่าเริงแจ่มใสมีความกล้าหาญมีความเพียรมีความแจ่มใสแห่งปัญญาได้เหรอแค่คิดแค่ในตำหวังยังไม่ได้ว่าต้องมีความเพียรมีปัญญงปัญญาเลยแค่เห็นแค่นี้ตำหวังปราโมทย์เกิดทันทีโอเคทำก็ได้เหรอได้สิจริงหรือเปล่าเนี่ยปราโมทย์เกิดเลยเห็นโอกาสไงการไตรตรองด้วยลักษณะมหาปุริสวิตก8ประการเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาข้อนี้มาทำความเข้าใจในเวลาที่เหลือสักหน่อยหนึ่งตั้งหวังอย่างว่าประเด็นที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนะมักน้อยกับมักมากนี่ไม่ใช่หมายความว่าฉันจะเอานิดหน่อยหรือฉันจะเอามากมากเรื่องมักน้อยหรือมักมากไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มักน้อยเนี่ยหมายถึงการที่ปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยมารู้คุณความดีของตัวเราเองแต่จะพูดให้ถูกก็คือไม่อวดตัวขึ้นมาว่าฉันมีความดีอะไรเอามาพูดเอามาบอกกันให้หมดโอ้นั่นคือมักมากไม่ใช่คนมักน้อยคนมักมากนี่อยากจะให้ตัวเองคนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งยังไงดียังไงเท่ยังไงเจ๋งยังไงฉลาดยังไงมีปัญญายังไงมีความเพียรยังไงทำข้อวัดอะไรดีบ้างโอ้เนี่ยมักมากแต่ถ้ามักน้อยนี่คือไม่อยากให้ใครมารู้คุณความดีของตัวเองว่าฉันมีสมาธิเท่าไหร่จิตจะมีสติมากไหมฉันละอะไรที่เป็นอกุศลได้บ้างโอ้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่ต้องไปเที่ยวพ้นธนาหนึ่งลักษณะของมักน้อยต่อไปคือความสันโดษสันโดษนี่ก็คืออยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ต้องอะไรมากมีน้อยก็ใช้น้อยได้พอใจในสิ่งที่น้อยนั้นได้สันโดษได้ตามมีตามได้ได้ก็คือเลี้ยงง่ายนั่นเองเลี้ยงง่ายสันโดษสามารถที่จะพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้ามีมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีน้อยก็ยังอยู่ได้จากที่ว่าต้องมีความทุกข์ละเอ้ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผ้าปูเตียงทำไมไม่สีนี้ทำไมเตียงต้องสูงแค่นี้เตียง
่ำกว่านี้สูงกว่านี้มีไหมไม่เป็นอย่างนั้นแหละสันโดษได้ตามมีตามได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการพูดคุยเงียบๆไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมนั่นนี่คืออยู่เงียบๆก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องยินดีในการคลุกคลีโอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษอยู่ยังจุกจิกงุกงิกยังคลุกคลีกันอยู่เนี่ยธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นคนแบบนี้ที่ดีขึ้นมาได้อยู่นะขี้เกียจขี้คร้านมีความกลัวมีความไม่มั่นใจให้มีความขยันมีความมั่นใจมีปัญญาได้คิดแบบนี้เห็นจุดนี้ตรีตรึกมาในข้อนี้หรือเป็นมหาปุริสวิตก8ประการจะทำให้เรามีธรรมสมาธิ5ประการนั้นตามต่อมาได้นั่นเองในหัวข้อที่ยกขึ้นมาวันนี้ท่านผู้ฟังหลักๆตั้งไว้เป็นธงก็คือธรรมสมาธิ5ประการและมีเรื่องมหาปุริสวิตก8ประการมาเสริมในตอนท้ายสนับสนุนกันท่านผู้ฟังตรีตรึกอย่างนี้ให้เกิดสมาธิอย่างนี้จิตเรามีที่พึ่งมีทางไปมีทางออกเป็นธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหวังว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญทำความเข้าใจแยกแยะในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติฟังไปก็ทำไปด้วยเลยแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยความสุขไร้ความข้องขัดมีความราบรื่นมีความสงบไม่มีสิ่งใดมากวนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpageหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2จึงเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
7: นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจะทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียมและ และตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมุจจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจากคลื่น

0: ง่ายค่ะ
1: เ
0: จอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย อ่ะเด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้ากดกระดิ่งกิ้งๆไว้ช่วยท้ายแล้วก็กดติดตามเนี่ยเวลาเราทีมงานเราไลฟ์นะคะก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแชร์สาระข่าวค่ะพี่ๆสมัยป้าบังออนพี่สมพรพี่หนุ่มคุณโกะมาแล้วคุณยันโชตนะคะอ้าวทยอยกันมาเรื่อยๆพี่นาฏอนงค่ะคลื่นฝนเช้านี้27องศาอยู่ที่ไหนจะเนี่ยแสวงหาอ่างทอง
1: ค่ะ
0: ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพี่สุเทพขอบคุณมากพี่จารินีพี่วุฒิชาติหรือเปล่าคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคุณพี่ภูมิเดชาบอกสบายดีคุณน้อยคุณแอลทีมงานข่าวยามเช้าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าเช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล้วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่เราเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แดนใต้แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นการด่วนเลยนะคะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เพื่อหารือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบหลังเกิดเหตุการณ์ก่อกวนในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานะคะสักสายๆท่านก็เป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างท่านนายกก็บอกสั้นๆว่าการหารือเป็นไปด้วยดีแล้วก็เตรียมกำหนดแนวทางมาตรการรับมือต่อไปนะคะนอกจากนั้นประเด็นด้านความมั่นคงแล้วที่ท่านนายกเรียกคุยท่านก็ยังได้เรียกท่านรองนายกอาจารย์เชนด้วยนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะคือท่านตั้งแต่น้ำท่วมที่น่านนะคะท่านก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นลุยกับท่านม.ท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายท่านนะคะเมื่อวานท่านก็ได้เชิญนะคะรองนายกยศนันท์กับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางออกมานะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่559,000 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. หากกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทอันนี้รวมวงเงินนะคะอยู่ที่69,971ครัวเรือนที่จะต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่2นี้3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรง

0: อย่างเช่นการจมน้ำกระแสน้ำนั้นทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายด้วยกันซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21เมษายน2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปพ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสาร
0: ค่ะ
1: ปพ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์สิไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปพ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
0: ับ
1: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
0: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลบรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชาย ายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะอ่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลบอดแคสเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าอ่ะก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
1: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
0: ค่ะ
1: เฟคนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมน่านเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะอย่าปั่นข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤตนะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมน่านเนี่ยกว่าร้อยรายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมหรือที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4รายนะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนล่ะค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้การโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีคล้องร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบต.ก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะฮะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบต.ก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลแดชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวบ ศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการค่ะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะคะยังมีเรื่องที่ท่านรองนายกเองนิติพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ไปตามคาดแล้วก็เร่งผลักดันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนไทยเที่ยวไทยพลัส
0: ค่ะ
1: นะคะขยายสิทธิ์นะคะขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านบาทนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะชงเข้าครม.กันยายนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคบ.ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกมานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตคือลักลอบผสม2สารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงติของรองข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้น นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุเลยครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.รมน.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้ว ดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุเลยครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549,989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100%ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีข้อเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบ ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 15,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ Right to Repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอดผลการตรวจสอบก็พบแหละครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: อชุน
1: หนุริกา55นาทีกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาค่ะพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานช่อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารวิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
1: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพ
2: ี
1: ่กัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพี่ไทยพี่ไก่เกษยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffic Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code Traffic Edu ได้เลยนะคะนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7 นาฬิกาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยคัน